0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการรัฐมนตรีหลายคนชี้แจงถึงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่การวางรากฐานพัฒนาประเทศ
1: อิหร่านจะยังไม่เข้าร่วมการเจรจากับสหรัฐจนกว่าจะดำเนินการตามข้อกำหนดในบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นอร์เวย์เอาชนะไอวอรี่โคสต์2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569เวลา 17:15 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงทำเนียบประธานาธิบดีนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาเฝ้ารับเสด็จในโอกาสนี้ทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงได้แก่พระราชสารทองคำจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทูลสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3เมื่อพุทธศักราช2404สนธิสัญญาทางไมตรีการค้าการเดินเรือระหว่างสยามและฝรั่งเศสพุทธศักราช2399และสัตยาบันสารของสยามสำหรับสนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามกับฝรั่งเศสพุทธศักราช2399อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีความสำคัญมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสจากนั้นในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายในการนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติว่าด้วยความดีความชอบหรืออเรนาสิยงนาวดูเมริตชั้นกรองครัวแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกในวันที่2เมื่อวานนี้รัฐมนตรีหลายคนได้ลุกขึ้นชี้แจงถึงการจัดทำงบประมาณครั้งนี้ว่าเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้เป็นวันที่2ของการอภิปรายโดยสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลยังคงแสดงความเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ชี้แจงว่ากระทรวงอว.ได้จัดทำงบประมาณโดยมุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนากำลังคนและผลักดันมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สิ่งที่ปัจจุบันเราพยายามวางกรอบงบประมาณออกมาก็จะเป็น4เรื่องระบบนิเวศทางด้านนวัตกรรมนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมแล้วก็การทำป่าวิไลให้ดีขึ้นจะแบ่งออกมาเป็นเงิน2กองทุนกองทุนแรกก็คือกองทุนกกอของอุดมศึกษาอีกส่วนหนึ่งก็คือวว.น.เพราะวันนี้ครับท่านความแตกต่างของเราคือองค์ความรู้ความคิดโลกเปลี่ยนไปเยอะครับในตัวแอปพลิเคชันการประยุกต์ใช้ที่ปลายน้ำอาจจะไม่เพียงพอแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือองค์ความรู้วิจัยพื้นฐานองค์ความรู้การศึกษาพื้นฐานเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้คนไทยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้สู่ยุคใหม่
3: ด้านนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบกลางโดยระบุว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทไม่ได้เป็นเม็ดเงินที่รัฐบาลสามารถนำไปใช้จ่ายในโครงการฉุกเฉินหรือเร่งด่วนเท่านั้นแต่เป็นผลมาจากการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับรายจ่ายประจำเช่นเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญรวมถึงเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการซึ่งรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดสัดส่วนการสมทบเงินในส่วนนี้ลงส่วนประเด็นการปรับลดงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนายภราดรกล่าวว่าสาเหตุหลักที่ต้องมีการปรับลดในส่วนนี้ลงหลายหมื่นล้านบาทเป็นเพราะหลายปีที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณมักถูกนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างถนนและแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งทับซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
4: งบจังหวัดกลุ่มจังหวัดเอาไปทำอย่างอื่นครับเราจะไม่เอาไปทำในภารกิจที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่เขารับผิดชอบอยู่แล้วถ้าจัดลำดับความสำคัญดีๆโครงการไหนที่มีความเสียหายหรือมีความเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการบำรุงรักษาเขาจะต้องจัดลำดับเอาไว้ให้อยู่ในลำดับต้นของหน่วยงานนั้นๆแทนที่จะเอามาซุกเอาไว้ในงบจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
3: ขณะที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงว่างบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรอบวงเงินกว่า 15,061 ล้านบาทแบ่งเป็นการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวร้อยละ60และด้านการกีฬาอีกร้อยละ40โดยมุ่งขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ
5: ครับจุดเน้นของการท่องเที่ยวในการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการที่จะทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืนดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพการสร้างความภาพลักษณ์ความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวครับส่วนเรื่องของการกีฬาครับการยกศักยภาพเยาวชนด้วยกีฬาการยกระดับมาตรฐานสนามกีฬาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศและความเป็นอาชีพครับในการจัดสรรในการใช้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2,570 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นไปด้วยความรอบคอบจะเป็นไปด้วยการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและคุ้มค่ากับงบประมาณ
3: ทางนี้ประธานรัฐสภาได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 22:48 นาทีและจะประชุมต่อวันนี้ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรกปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569ช่วยกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยเติบโต
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญา
7: เป็นไปตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยที่เคยดำเนินการมาแล้วของปี2568ซึ่งสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนก็จะขยายเวลาออกไปถึงปีหน้านะคะ
6: ทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,110 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีมาตรการทั้งยังเป็นการช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและ และผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศยินดีที่เรือสัญชาติไทยและเรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทยเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยกระทรวงการต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์เรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างซึ่งตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสมาอย่างต่อเนื่องรวมจำนวน11ลำนับตั้งแต่มีการประกาศปิดช่องแคบดังกล่าวเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2569ล่าสุดเรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยแล้วโดยปัจจุบันคงเหลือเรือของผู้ประกอบการไทยเพียง1ลำคือเรือหัตถยานารีซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสินค้าและมีแผนจะเดินทางออกจากพื้นที่ในโอกาสแรกกระทรวงการต่างประเทศยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกดังกล่าวซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือกระทรวงพาณิชย์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประสานและติดตามสถานการณ์รวมทั้งสนับสนุนการอำนวยความสะดวกให้เรือที่ตกค้างอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือเรือลำสุดท้ายที่ตกค้างอยู่จนกว่าเรือดังกล่าวจะสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย
1: วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อเจรจาขอให้ยกเลิกคำสั่งห้ามนำเข้ากุ้งจากไทยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหากรณีมาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้มีหนังสือตอบรับมาแล้วโดยมีกำหนดจะเดินทางไปหารือที่มาเลเซียในวันนี้รวมถึงการพิจารณาหลักเกณฑ์การนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียสู่ประเทศไทยด้วยทั้งนี้มั่นใจว่าภายหลังจากการหารือไทยและมาเลเซียจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันและจะเป็นข่าวดีต่อทั้งสองประเทศ
8: ก็มีความคาดหวังน่าจะประสบความสำเร็จในการเจรจานะครับก็ผมว่ามันก็เป็นฝ่ายน่าจะเป็นข่าวดีนะครับของทั้งสองฝ่ายของทางด้านของผู้ประกอบการของทางมาเลเซียเองที่เขาอยากจะส่งปลาโป่งเข้ามาผู้ประกอบการเขาสามารถส่งมาได้
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อบต.นาสวนตำบลนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดชุมพรที่หมู่14บ้านปาติมะตำบลพะโต๊ะอำเภอพะโต๊ะจังหวัดนครราชสีมาที่ตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดบุรีรัมย์ที่โรงเรียนบ้านเข้าตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดสุโขทัยที่วัดสิริมานนท์ตำบลราวต้นจันทร์อำเภอศรีสำโรงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเปิดโอกาสให้บุคลากรไทยที่มีศักยภาพด้านสาธารณสุขและความร่วมมือระหว่างประเทศสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งจะครบวาระในปี2570นี่เป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันบทบาทของประเทศไทยบนเวทีสาธารณสุขโลกสะท้อนความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครถึงวันที่17กรกฎาคมนี้และรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพของโลกในอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพจน์วัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา มุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ IRIB ของทางการอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่เข้าร่วมการเจรจากับสหรัฐเพื่อทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายเว้นแต่ว่าจะดำเนินการตามข้อกำหนดบางประการในบันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐลงนามร่วมกันเมื่อไม่นานมานี้พร้อมย้ำว่าอิหร่านสหรัฐและเลบานอนตกลงกันไว้แล้วว่าจะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อบังคับให้มีการหยุดยิงและยุติสงครามในเลบานอนถ้อยแถลงดังกล่าวสอดคล้องกับการเปิดเผยของนาวเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านที่ยืนยันว่าจะไม่มีการประชุมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามกับฝ่ายสหรัฐในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแม้ทำเนียบขาวสหรัฐระบุว่าผู้แทนพิเศษของสหรัฐเดินทางไปยังกรุงโดฮาของกาตาร์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาระดับสูง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเกาหลีใต้มีมติรับรองการแต่งตั้งให้นางฮันซองซุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสตาร์ทอัพเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้นางฮันซองซุกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่50ของเกาหลีใต้และเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงของเกาหลีใต้คนแรกในรอบ20ปีทั้งนี้ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เสนอชื่อนางฮันซองซุกวัย58ปีให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยระบุว่าเธอคือบุคคลที่เหมาะสมที่จะนำพาเกาหลีใต้ผ่านช่วงเปลี่ยนด้านยุทธศาสตร์ที่สำคัญท่ามกลางนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิกฤตระดับโลกที่มีความซับซ้อนอย่างไรก็ตามพรรค PPP ซึ่งเป็นแกนนำพรรคฝ่ายค้านคัดค้านอย่างรุนแรงต่อการแต่งตั้งนางฮันซองซุกเป็นนายกรัฐมนตรีโดยบอยคอตการลงมติรับรองของสภานิติบัญญัติและอ้างว่าเธอไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้
0: องค์การอนามัยโลกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าระบบสาธารณสุขของเวเนซุเอลากำลังเผชิญภาวะตึงเครียดอย่างหนักจากการที่สถานพยาบาลหลายแห่งได้รับความเสียหายและขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,900 รายและบาดเจ็บกว่า 10,000 รายนอกจากนี้อาคารหลายร้อยหลังได้รับความเสียหายและพังถล่มลงมานายคริสเตียนลินไมเออร์โฆษกองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าผลการประเมินเบื้องต้นพบว่าการให้บริการด้านสาธารณสุขและการจัดการคิวผู้ป่วยในเวเนซุเอลาอยู่ในความโกลาหลวุ่นวายท่ามกลางปัญหาความแออัดของสถานพยาบาลและคิวผ่าตัดที่ตกค้างเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ประชาชนหลายพันคนที่ต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นจากเหตุแผ่นดินไหวกำลังเสี่ยงกับโรคระบาดต่างๆอาทิไข้เหลืองและไข้เลือดออก
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: ศึกฟุตบอลโลก2026นอร์เวย์ได้ประตูชัยจากเออร์ลิงฮาลันด์เอาชนะไอวอรี่โคสต์2ประตูต่อ1นอร์เวย์แพ้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนวันนี้เม็กซิโกเจอกับเอกวาดอร์เวลา 8:00 นและอังกฤษพบกับ DR คองโกเวลา 23:00 บาสเกตบอลไทยลีก BTL 2026เกมที่9ที่ยิมเนเซียมสมสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร9จังหวัดชลบุรีคริปโตคอปราเชียงรายรองแชมป์เก่าเอาชนะชุดอิดดราก้อน86-80คะแนนรั้งอันดับ3และ4ตามเดิมเข้ารอบเลข2ทั้ง2ทีมเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ2หญิงเดียวธริตาหงหยกดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ2ของรายการหัวชนะรุ่นวานัทวาดานีจากอินโดนีเซีย2-1เซต4-6 6-1และ6-4ธริตาผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับพิมพิสารวงวานิชขจรจากไทยเช่นกันด้านชายเดี่ยวริวโคจิกุลซึ่งเป็นมือวางอันดับ8ของรายการหัวรอบ2เอาชนะทาคุโตะนากาโนะจากญี่ปุ่น2-0เซต6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับแดเนียลหยางจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ9ของรายการดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมแผนการฝึกซ้อมและวางกรอบงบประมาณร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไว้แล้วโดยเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักคือกลุ่มนักกีฬาที่ผ่านระบบคัดเลือกหรือมีอันดับโลกซึ่งเป็นกลุ่มความหวังเหรียญทองหรือลุ้นติดอันดับ1ถึง3 และกลุ่มนักกีฬาดาวรุ่งที่สามารถต่อยอดไปสู่มหกรรมโอลิมปิกเกมได้สำหรับเป้าหมายในเอเชียนเกมหนนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆได้ตั้งเป้าร่วมกันคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองโดยตั้งเป้าไปที่11ชนิดกีฬาความหวังหลักได้แก่ตะกร้อเทคบอลมวยสากลกรีธาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูเยสูและอีสปอร์ตพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5ระหว่างวันที่3ถึง4กรกฎาคมซึ่งเป็นสนามสุดท้ายคาดว่าจะมีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมากเพื่อตัดสินแชมป์ประเทศไทยของปีนี้ส่วนจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่2ในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพนักกีฬาที่คว้าแชมป์ประจำสนามจะได้คะแนนสะสมเพื่อคว้าแชมป์ประเทศไทยและมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.thพี่เจ็ดกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่1ถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 22:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
15: 1นาทีกับกปท.เกิดอุบัติเหตุแน่ถ้ายังไม่แก้นิสัยมักง่ายชอบลักไก่ไม่เคารพกฎจราจรกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับรถอย่าคิดว่าแอบเลี้ยวแอบกลับรถก่อนถึงจุดที่อนุญาตจะช่วยร่นระยะเวลาเดินทางเพราะความจริงแล้วพฤติกรรมแบบนี้มีแต่เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินถนนโล่งแค่ไหนไฟเหลืองก็ต้องชะลอพอไฟแดงก็ต้องจอดลดความเสี่ยงชนหรือเฉี่ยวคนที่ข้ามถนนตามสัญญาณไฟอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงประสานงากับรถที่ขับมาจากฝั่งที่กำลังไฟเขียวเก็บเซอร์ไพรส์ไว้ใช้โอกาสอื่นเลิกแอบเลี้ยวแอบกลับรถหรือฝ่าฝืนไม้กั้นป้ายหยุดจนทำให้คันอื่นต้องเบรกกระทันหันเพราะเป็นจุดที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีรถปาดหรือแทรกออกมาทำให้ง่ายต่อการประสานงานหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยให้ทุกคนขับขี่ได้อย่างสบายใจไม่ต้องระแวงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะคะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีในแต่ละเดือนตอนที่2การนับเดือนของคนไทยแต่เดิมนับทางจันทรคติแต่ต่อมาการนับเดือนจะนับตามหลักสากลแต่ยังคงเรียกชื่อเทศกาลแบบเดิมเช่นประเพณีเดือน5เดือน8เข้าพรรษาเดือน11ออกพรรษาประเพณีแต่ละเดือนอาจแตกต่างในเรื่องรายละเอียดและเวลาขึ้นอยู่กับลักษณะทางภูมิศาสตร์และสภาพสังคมในแต่ละภูมิภาคโดยประเพณีไทยในรอบ12เดือนเริ่มต้นที่เดือน5คือเมษายนซึ่งถือว่าเป็นเดือนถลึงศกจนถึงเดือน4คือมีนาคม
11: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมดูแลเกษตรกรและประชาชนจากปรากฏการณ์เอลนิโยและภัยแล้งจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะ
19: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
20: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับแม้ในช่วงนี้หลายจังหวัดจะเผชิญกับฝนที่ตกหนักแต่หลังจากนี้ฝนจะทิ้งช่วงและตามมาด้วยปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งก่อให้เกิดภัยแล้งไปจนถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจึงต้องเตรียมความพร้อมดูแลสถานการณ์ทั้งน้ำท่วมและวางแผนรับภัยแล้งไปพร้อมกันติดตามรับฟังการเตรียมการดังกล่าวจากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองไพฑูรย์ครับผม
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับพิธีกรครับผม
3: ครับท่านรองไพฑูรย์ครับการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์ครับผมท่านทรงศักดิ์ทองศรีท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลบริหารจัดการน้ำท่านได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนถึงการจัดการน้ำในขณะนี้อย่างไรบ้างครับผม
4: ครับท่านได้มอบหมายให้หน่วยงานนะครับเร่งติดตามปัญหาอุปสรรคและร่วมแก้ไขปัญหาด้านบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ำแล้งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสถานการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราได้รับรายงานนะครับว่าสถานการณ์เอลนีโญเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับผมซึ่งจะมีสถานการณ์ค่อนข้างที่จะรุนแรงสุดเนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมแล้วก็จะสถานการณ์เอลนีโญเนี่ยต่อเนื่องถึงเดือนมิถุนากรกฎาคมปี70เพราะนั้นเนี่ยในการบริหารจัดการน้ำนะครับในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในเขตนอกเขตชลประทานเนี่ยท่านได้ให้ดูแลเป็นพิเศษนะครับว่าเราจะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรมีการจัดการเชิงพื้นที่เชิงเวลาอย่างไรนะครับมีแผนรายละเอียดต่างๆที่จะต้องเร่งดำเนินการนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติงบกลางนะครับให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยไปเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะครับเพื่อที่จะเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะขาดแคลนน้ำครับผม
3: ครับผมอันนี้ขอถามแบบภาษาง่ายๆเลยนะครับตอนนี้บริหารจัดการน้ำยากไหมครับเพราะว่าด้านหนึ่งต้องดูเรื่องน้ำที่จะท่วมในบางพื้นที่อีกด้านหนึ่งก็ต้องดูเรื่องน้ำที่จะแล้งในหลายพื้นที่ด้วยเช่นกันครับผม
4: คือถ้าถามว่ายากไหมก็ต้องบริหารจัดการในเชิงประสิทธิภาพให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเราได้รับการร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานพยากรณ์นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ได้ให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับผมในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดน้ำท่วมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยสถานการณ์อาจจะมีบ้างนะครับว่าเช่นเกิดน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นที่เชียงของที่เชียงรายนะครับหรือเป็นท่วมเล็กๆในพื้นที่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของบางจุดนะครับในพื้นที่ของบ้านเรานะครับโดยเฉพาะในเขตภูเขาตะนาวศรีนะครับนี่เป็นจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ในส่วนของแล้งเนี่ยครับที่เรียนนะครับว่าเรามีสถานการณ์ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์หรือนครราชสีมาเองหรือขอนแก่นเนี่ยก็ประสบปัญหาในเรื่องของฝนทิ้งช่วงแล้วก็พื้นที่เกษตรที่ทำไปโดยเฉพาะนานอกเขตชลประทานเนี่ยก็ได้รับความเสียหายครับผม
3: ครับผมถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามรายละเอียดเรื่องน้ำท่วมตอนนี้นิดนึงเพราะว่ามีพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนว่าช่วงระหว่างวันที่28ถึงวันที่3ครับที่8มิถุนายนที่ผ่านมาถึงวันที่3กรกฎาคมเนี่ยครับจะมีหลายพื้นที่ที่ฝนตกและเสี่ยงน้ำท่วมครับอันนี้เราได้ดูแลพื้นที่ไหนเป็นพิเศษในช่วงนี้บ้างไหมครับ
4: ก็มีพื้นที่ของภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านเมื่อคืนเองจังหวัดน่านก็มีฝนตกค่อนข้างหนักนะครับประมาณ170มิลที่อำเภอสองแควจังหวัดน่านตรงนี้แต่ที่ตรวจสอบในพื้นที่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาน้ำก็จะไหลเร็วนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ท่วมเอ่อขังนะครับในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะปัญหาเรื่องน้ำท่วมไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับผมเนื่องจากว่าปริมาณฝนที่ทิ้งช่วงไปนานเนี่ยทำให้ความชื้นในดินไม่ค่อยมีแล้วทำให้เวลาฝนตกมาเนี่ยก็เกิดน้ำท่าค่อนข้างน้อยครับผ
3: มเพราะว่าดินมันก็ดูดซับได้ค่อนข้างเร็วถูกไหมครับ
4: ใช่ครับผมแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าด้วยปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของประเทศไทยตอนนี้ ก็ยังมีเท่ากับปีประมาณเท่ากับปี68ที่ผ่านมาแต่เนื่องจากฝนที่เราคาดการไว้ในปีนี้จะมีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 12% นะครับผมซึ่งในบางพื้นที่อาจจะต่ำมากกว่านั้นโดยเฉพาะในภาคตะวันออกที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสวนผลไม้เนี่ยใน EC นะครับจะมีปริมาณฝนตกค่อนข้างน้อยที่ตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในประมาณ 28-30% นะครับผมในบางพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยครับผมก็มีฝนตกค่อนข้างน้อยครับผม
3: ครับอันนี้ขอมาถามอีกเรื่องนึงครับเพราะว่าทราบว่าตอนนี้ได้มีการกำชับให้ติดตามและดูแลผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างที่ท่านรองไพฑูรย์เล่าว่าช่วงพฤศจิกาเป็นต้นไปเนี่ยถึงกุมภาปีหน้าเนี่ยจะค่อนข้างหนักหนาทีเดียวอันนี้เราได้เตรียมการยังไงบ้างเพื่อรับมือกับปรากฏการณ์นี้รวมถึงภัยแล้งรุนแรงที่จะเกิดขึ้นครับผม
4: ต้องมีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ล่วงหน้านะครับว่าจะมีพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงบ้างนะครับมีการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนและอ่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับว่าเขื่อนไหนมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำบ้างนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าเพิ่มระดับการเก็บกักนะครับหรือลดการระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเช่นพื้นที่ในเขตของโครงการอ่างเก็บน้ำลำตะคองนะครับพื้นที่ในเขตของโครงการอ่างเก็บน้ำปราณบุรีนะครับซึ่งเป็นโซนลักษณะของพื้นที่ท่องเที่ยวที่เป็นหัวหินด้วยตรงนี้ก็จ่ายน้ำมาด้วยหรือในตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพฝนที่เกิดในพื้นที่ครับผม
3: ครับอันนี้เราได้มีตัวอย่างของพื้นที่เหล่านี้ครับโดยพอพื้นที่ที่แรงซ้ำซากหรืออยู่นอกพื้นที่ชลประทานซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ดำเนินการแล้วเห็นผลสำเร็จเป็นพื้นที่โมเดลที่เราอาจจะไปปรับใช้กับพื้นที่อื่นพอจะมีตัวอย่างบ้างไหมครับ
4: คือตรงที่แหลมซ้ำซากเนี่ยครับก็จะเป็นพื้นที่โซนในของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวห้ามอำเภอปอปอยห้วยกระเจ้าเราฝันเนี่ยนะครับเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในการที่จะขยับเลื่อนในการเพาะปลูกหรือแม้ทั่งในโซนของวันนี้ในโซนของจังหวัดนครราชสีมาในเขตรอยต่อของอำเภอโนนสูงอำเภอสูงเงินนะครับหรืออำเภอพลของจังหวัดขอนแก่นทั้งเนี่ยก็ได้รับประสบปัญหาตรงนี้เองเนี่ยเราได้มีการประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรในการที่จะขยับเรื่องของการเริ่มต้นเพาะปลูกไปให้เข้าไปใกล้ในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาซึ่งจะมีฝนตกค่อนข้างมากนะครับผมแต่ในเชิงพื้นที่เนี่ยนะครับในส่วนของอ่างเก็บน้ำแม่งับเนี่ยจะมีการเพิ่มระดับเก็บกักลดการระบายมีการใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับแล้วก็มีการควบคุมการใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ส่งน้ำนะครับเพื่อเราจะประหยัดน้ำไว้หรือแม้กระทั่งนะครับในส่วนของเขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยที่เรามีการใช้น้ำส่งการเสริมการทำนาในเขตภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างเนี่ยเราก็มีการปรับลดการระบายน้ำนะครับผมแล้วก็ทำให้ในพื้นที่เนี่ยเราอาจจะเห็นภาพว่า มีเรื่องของพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำเป็นบางช่วงแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นข้าวเนี่ยยังคงอยู่ได้ในเขตชลประทานนะครับผมแต่อาจจะมีนอกเขตชลประทานบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในภาพรวมนะครับผม
3: ครับผมโอเคครับทิ้งท้ายครับผมท่านรองไพฑูรย์ครับอยากให้ท่านช่วยย้ำเตือนเกษตรกรถึงความสำคัญครับผมไม่ว่าจะเป็นการกักเก็บน้ำหรือระวังน้ำที่จะท่วมในบางพื้นที่ช่วงนี้ครับ
4: ผมก็เป็นห่วงเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรไม่ว่าจะเป็นไม้ผลต่างๆสวนทุเรียนนะครับในโซนจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งจะเป็นปีเอลนีโญที่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนธันวาซึ่งเป็นฝนภาคใต้เองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีเรื่องการปลูกผลโภคและสวนผลไม้แล้วก็ในพื้นที่ EEC นะครับผมแล้วก็ในสวนผลไม้จังหวัดจันทร์จังหวัดตราดหรือแม้กระทั่งในโซนภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนลำไยนะครับหรือสวนมะยงชิดอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับจะต้องดูแลนะครับแล้วก็สำรองปริมาณน้ำหรือจัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้ให้เพียงพอเพราะว่าต้องเรียนนะครับว่าเราจะเริ่มแล้งร้อนจริงๆเนี่ยตุลาไปต้นไปนะครับแล้วจะแรงจริงๆตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับมีนาเมษาก็เป็นปีที่ร้อนนะครับสงกรานต์นี้น่าจะร้อนมากๆดังนั้นเนี่ยเราต้องสำรองปริมาณน้ำให้พอนะครับสำหรับเรื่องของนาปลังเนี่ยนะครับควรจะเชื่อนะครับในเรื่องข้อมูลของราชการที่แจ้งว่าควรจะงดหรือลดการทำนาปลังในบางพื้นที่เลยนะครับผม ราะถ้าทำไปแล้วเนี่ยจะได้รับความเสียหายครับผม
3: ครับก็ครบถ้วนครับผมวันนี้นะครับก็เชื่อว่าเกษตรกรหรือว่าประชาชนที่รับฟังอยู่เนี่ยก็น่าจะต้องเริ่มเตรียมตัวกันแล้วเพื่อรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าครับวันนี้ครับก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับจากท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มาร่วมพูดคุยและบอกเล่าครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์น้ำนะครับขอเรียนเชิญท่านรองไพฑูรย์มาร่วมพูดคุยครับผม
4: สวัสดีครับผม
3: ครับครับผมสวัสดีครับ
5: IP for all ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทุกคน
6: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าส่งเสริมการควบคุมคุณภาพ GI ฉะเชิงเทราเพิ่มศักยภาพรุกตลาดพรีเมียมทั้งในและต่างประเทศพร้อมลุยตรวจเยี่ยมแหล่งผลิต GI และผลักดันว่าที่สินค้า GI ในอนาคตกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพสินค้า GI ของจังหวัดซึ่งปัจจุบันฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้าน GI ของภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตสินค้า GI ที่มีชื่อเสียงถึง5รายการคือมะพร้าวน้ำหอมบางคล้ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้ามะม่วงเขียวสวย8ริ้วมะม่วงขายตึก8ริ้วและมะม่วงแร่8ริ้วค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ GI ในพื้นที่มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการจัดทำระบบควบคุมภายในเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพลูกตลาดพรีเมียมทั้งในและต่างประเทศค่ะนอกจากนี้กรมยังได้เฟ้นหาสินค้า GI รายใหม่ในพื้นที่โดยเฉพาะปลากระพงขาวพร้อมหารือกับผู้ประกอบการถึงการผลักดันสินค้าปลากระพงขาวของจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าสู่ระบบคุ้มครอง GI ในอนาคตค่ะ
5: กรมทรัพย์สินทางปัญญาสายด่วน1368
7: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
8: กระทรวงคมนาคมเข้มงวดผู้ขับขี่รถรับส่งผู้โดยสารจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายภายในวันที่30กันยายนนี้ติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
9: กลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากหลังจากกระทรวงคมนาคมเดินหน้ามาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดระเบียบกลุ่มผู้ให้บริการรถรับส่งสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันทุกคนต้องมีใบขับขี่สาธารณะโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าที่ผ่านมาการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มรับส่งผ่านแอปพลิเคชันยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนและยังมีกรณีที่ผู้โดยสารโดนละเมิดสิทธิ์อยู่เป็นระยะจึงเป็นที่มาของนโยบายให้ผู้ขับขี่รถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันต้องเข้าสู่ระบบใบขับขี่สาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้ล่าสุดมีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ8ผู้ประกอบการแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการข้อตกลงที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือการปิดกั้นที่ต้นทางโดยทุกแอปพลิเคชันจะต้องไม่รับคนรายใหม่ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะเข้าสู่ระบบโดยเด็ดขาดและต้องระงับการจ่ายงานแก่ผู้ขับขี่ที่ยังไม่เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนมีบทลงโทษพักใช้ใบอนุญาตชั่วคราว
10: เราจะต้องไม่เห็นคนที่ใส่กำไร EM อยู่เนี่ยยังสามารถขับรถได้เราจะต้องไม่เห็นครับว่าเป็นต่างชาติมาขับรถแล้วสื่อสารก็ไม่รู้เรื่องเราต้องไม่เห็นครับว่าคนที่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคมจะมาให้บริการในอาชีพลักษณะนี้เพราะมันมีความเสี่ยงวันนี้กระทรวงคมนาคมจึงต้องลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเราต้องจัดการเรื่องเหล่านี้ทุกแอปพลิเคชันต้องมีส่วนในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
9: ขณะที่1ใน8ผู้ประกอบการแอปพลิเคชันนางสาวยานิชนัทเฉลิมเตียรนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Grab ประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่าในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่ดำเนินกิจการมากว่า13ปีปัจจุบันจึงมีสมาชิกผู้ขับขี่ในระบบรวมแล้วหลักแสนรายที่ผ่านมาผู้ที่มาสมัครเป็นพาร์ทเนอร์คนขับรถทุกคนต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนที่จะสามารถเปิดระบบเพื่อรับงานหรือให้บริการแก่ผู้โดยสารได้
11: เราเองตรวจประวัติถ้าเกิดไปสมัครแล้วเราต้องมีการตรวจประวัติมาโดยตลอดแล้วก่อน ที่จะเปิดให้รับบริการจริงๆแล้วในส่วนเนี้ยค่ะเรามีการประสานงานกับทางกรมการขนส่งทางบกมาโดยตลอดนะคะในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยแกร็บให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะคะเราก็มีระบบคัดกรองอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็มีการตรวจประวัติมาโดยตลอดอยู่แล้วค่ะการที่เรามีระบบการตรวจสอบต่างๆแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยยกระดับบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะ
9: ส่วนกรณีของแอปพลิเคชันต่างชาติที่มีการพูดถึงในโลกออนไลน์ทางกระทรวงคมนาคมได้แบ่งแยกหน้าที่ชัดเจนโดยในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมเช่นฟู้ดเดลิเวอรี่จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ADA ในการกำกับดูแลแต่ในส่วนที่มีการรับส่งผู้โดยสารหากพบว่าไม่มีการขออนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องกรมการส่งทางบกจะส่งหนังสือประสานงานไปยังแอดด้าทันทีเพื่อให้ระงับโมดูลการรับส่งคนหรือหากยังเพิกเฉยก็อาจพิจารณาถึงขั้นปิดแอปพลิเคชันนั้นๆทันทีการจัดระเบียบครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนว่าภาครัฐเอาจริงกับการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยโดยมาตรการทั้งหมดจะถูกสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลว่าแอปพลิเคชันใดทำถูกต้องหรือแอปพลิเคชันใดมียอดร้องเรียนเกินเกณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคมีสิทธิ์เลือกใช้บริการที่ดีและปลอดภัยที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
12: ในสัปดาห์หน้าร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.จะถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาวาระ2และ3ซึ่งอาจมีเนื้อหาที่ถูกกรรมาธิการปรับแก้โดยเฉพาะประเด็นการกระจายอำนาจในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
13: ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.กำลังเดินหน้าเข้าสู่ช่วงสำคัญหลังการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการวิสามัญของวุฒิสภาเสร็จสิ้นและเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาในวาระที่2และ3ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในวันที่6ถึง7กรกฎาคม2569นับเป็นอีกหนึ่งกฎหมายที่ได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วนเนื่องจากมีเป้าหมายเพื่อวางกลไกการบริหารจัดการคุณภาพอากาศของประเทศรับมือกับปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดวุฒิสภาเปิดเผยว่าการประชุมวุฒิสภาครั้งล่าสุดถือเป็นการพิจารณาครั้งสุดท้ายก่อนสรุปผลเสนอเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาโดยคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณารวม16ครั้งพร้อมเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะอย่างรอบด้านเพื่อให้เนื้อหาของกฎหมายมีความสมบูรณ์นำไปบังคับใช้ได้จริงสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
14: ร่างพรบฉบับนี้กล้าพูดได้ว่ามันเป็นร่างพรบฉบับเดียวที่มีส่วนได้เสียกับทุกๆคนนะครับพอคนเราเกิดมาก็ต้องหายใจละนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนเนี่ยควรจะได้รับในเรื่องของอากาศสะอาดเราประชุมกันทั้งสิ้นเนี่ย16ครั้งมีการประชุมกันไป7ครั้งในสมัยประชุมที่ผ่านมาก่อนที่มีการยุบสภานะครับแล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569เนี่ยรัฐบาลยืนยันร่างนี้กลับมานะครับเราก็เริ่มประชุมครั้งที่8ครั้งแรกเลยเนี่ยคือในวันที่26พฤษภาคม
13: ประธานคณะกรรมการวิสามัญย้ำว่าหากวุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายในวาระที่2และ3แต่มีการแก้ไขข้อความจากร่างที่สภาผู้แทนราษฎรเคยให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายจะต้องกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอีกครั้งหากสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบกับข้อความที่วุฒิสภาแก้ไขจึงจะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมของทั้ง2สภาเพื่อหาข้อยุติก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการประกาศใช้เป็นกฎหมายซึ่งหากทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ในช่วงต้นปี2570
14: ขั้นตอนในส่วนของวุฒิสมาชิกเนี่ยครับเราจะต้องเข้าสู่วาระ2กับวาระ3นะครับในสัปดาห์หน้าคือคาดว่าประมาณวันที่6และวันที่7ก่อนนะครับเพราะว่ายังมีในเรื่องของการสงวนความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาและก็มีความเห็นต่างของกรรมาธิการในเสียงข้างน้อยด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราพยายามตกผลึกกันแล้วก็คงต้องไปให้ความเห็นชอบที่ประชุมใหญ่ก่อนนะก่อนที่จะกลับเข้าไปมีการประสานงานไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าสามารถตั้งกรรมาธิการร่วมก่อนที่จะปิดสมัยประชุมได้หรือไม่นะครับเพื่อในระหว่างปิดสมัยประชุมสภาเนี่ยก็สามารถให้กรรมาธิการที่ตั้งร่วมขึ้นมาเนี่ยสามารถดำเนินการพิจารณาไปได้
13: ทั้งนี้หลายฝ่ายยังคงจับตาเนื้อหาที่มีการปรับแก้ในชั้นคณะกรรมาธิการซึ่งมีรายงานว่ามีการแก้ไขหลายมาตราจากฉบับที่สภาผู้แทนราษฎรเคยให้ความเห็นชอบโดยเฉพาะประเด็นการตัดระบบทำเนียบการปลดปล่อยมลพิษหรือ PRTR ที่ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษและการเปลี่ยนคณะกรรมาธิการการอากาศสะอาดระดับจังหวัดจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งอาจส่งผลต่อการกระจายอำนาจในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังนั้นการพิจารณาของวุฒิสภาที่ใกล้จะถึงนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญที่ประชาชนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดชวิสาประทุมมารายงาน

0: ู่จุดเปลี่ยนสำคัญหลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอสูตรแคร์เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้เพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพครั้งแรกนับตั้งแต่ใช้ระบบบำนาญชราภาพเมื่อปี2541จากเดิมคำนวณจากฐานเงินเดือนเฉลี่ย5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณมาเป็นคำนวณจากรายได้ตลอดช่วงชีวิตการทำงานพร้อมปรับค่ารายได้ตามอัตราเงินเฟ้อเพื่อสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นเนื่องจากสูตรเดิมถูกมองว่ายังมีช่องว่างเช่นผู้ประกันตนที่ลาออกจากงานประจำก่อนเกษียณและเปลี่ยนไปส่งเงินสมทบตามมาตรา39ทำให้เงินบำนาญลดลงแม้จะส่งเงินสมทบมาอย่างยาวนานขณะที่บางคนเงินเดือนสูงขึ้นในช่วง5ปีสุดท้ายของการทำงานกลับได้รับบำนาญสูงกว่าที่ควรจะเป็นจึงเป็นที่มาของการศึกษาสูตรแคร์ซึ่งเป็นแนวทางที่หลายประเทศนำมาใช้เช่นสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นายจุลพันธ์ระบุว่าหลังเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายที่ยังมีข้อกังวลก่อนสรุปว่าสูตรแคร์เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนส่วนมากจึงเตรียมเดินหน้าเสนอเข้าสู่ครม.พิจารณา
1: แต่จากการคำนวณโดยภาพรวมเนี่ยเราดูตัวเลขแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยคนได้ประโยชน์มากขึ้นถามว่าจะมีคนเสียประโยชน์ไหมมีแล้วเราก็มีกลไกในการที่จะไปเยียวยาแก้ไขกลุ่มแรกเลยเนี่ยคนที่เกษียณอายุไปแล้วเริ่มรับบำนาญแล้วเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะเสียประโยชน์จากสูตรแคร์ได้กลุ่มที่สองคือกลุ่มซึ่งยังไม่เกษียณอายุภายในระยะเวลา5ปีข้างหน้าอายุยังไม่ถึง49 50ไม่มีทางที่จะสูญเสียประโยชน์อะไรแต่ในคนที่มีผลกระทบจริงๆคือคนที่กำลังจะเกษียณอายุอยู่ใน5ปีข้างหน้าเราก็เลยมาคำนวณวิธีการที่จะมาเยียวยาให้ได้อย่างมีความเหมาะสมที่สุด
0: ส่วนประเด็นที่ผู้ประกันตนกังวลมากที่สุดคือความเสี่ยงที่จะได้รับเงินบำนาญลดลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันว่าผู้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับผลกระทบเพราะจะยึดหลักเลือกสูตรที่ให้เงินมากกว่าขณะเดียวกันผู้ที่จะเกษียณในช่วง5ปีแรกของการเปลี่ยนผ่านหากได้รับเงินบำนาญลดลงจะมีมาตรการเยียวยาโดยปีแรกชดเชยเต็ม 100% จากนั้นจะทยอยลดลงเป็น 80% 60% 40% และ 20% จนครบ5ปีแล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อย่างเต็มรูปแบบพร้อมยืนยันว่าการปรับสูตรครั้งนี้ไม่กระทบต่อความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมเพราะได้เตรียมมาตรการรองรับทั้งด้านการลงทุนการบริหารความเสี่ยงการขยายฐานผู้ประกันตนเพื่อให้กองทุนมีเสถียรภาพรองรับสังคมสูงวัยในระยะยาวสำหรับขั้นตอนหากครม.เห็นชอบร่างกฎหมายจะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายและให้สำนักงานประกันสังคมพัฒนาระบบคำนวณใหม่ที่มีความแม่นยำรองรับผู้ประกันตนกว่า10ล้านคนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีจึงจะเริ่มใช้สูตรใหม่ได้อย่างเป็นทางการถือเป็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคมครั้งสำคัญที่มุ่งสร้างความเป็นธรรมเพิ่มคุณภาพชีวิตหลังเกษียณและเสริมความมั่นคงของระบบประกันสังคมในระยะยาวนิตยาคุณศิลป์รายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คัตตวิโรครับ
4: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกลับแล้วไม่ประมาทในความไม่มี

โลกอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี
3: ้แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสู่บุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเหล่ากาชาดพบประชาชนค่ะ

0: รมนำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดภัยและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0: ังที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดภัยและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0: ามข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนเกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนเกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญควบคู่การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซากและเขตเศรษฐกิจตะวันออก
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำของประเทศไทยในปัจจุบันว่าปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆยังคงมีปริมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแต่จากคาดการณ์ปริมาณฝนในปีนี้จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ12%โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกและในพื้นที่เขต EEC ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสวนผลไม้พบว่ามีปริมาณฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ28-30โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้ยังมีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเช่นจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาและขอนแก่นที่กำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวนอกเขตชลประทานจึงเตือนเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ปลูกผลไม้และทำสวนทุเรียนในภาคใต้เช่นชุมพรประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคเหนือให้เร่งจัดหาและสำรองน้ำให้เพียงพอเนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะแล้งจัดตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการโดยพิจารณางดหรือลดการทำนาปรังในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติดอยพูนางจังหวัดพะเยาประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน
7: นายธีรภาพ ปุษธรรมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยพูนางจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าอุทยานได้ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมประจำปี2569โดยมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569นี้การปิดให้บริการในครั้งนี้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวและที่พักสำคัญทั้งหมดได้แก่น้ำตกทานสวรรค์น้ำตกห้วยต้นพึ่งถ้ำผาตั้งถ้ำปางงุ้นแหล่งฟอสซิลไดโนเสาร์เชียงม่วนรวมถึงบ้านพักนักท่องเที่ยวและลานกลางเต็นท์ทุกจุดเพื่อ พื่อเป็นการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นการคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญเนื่องจากในฤดูฝนอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยพูนางหมายเลขโทรศัพท์0956900605วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี้
8: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงโครงการหน่วยบำรุงทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนณโรงเรียนบ้านว่าวหมู่ที่11บ้านโคกซาดตำบลประเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะขอนำคุณผู้ฟังนะคะมาที่โรงเรียนบ้านว่าวหมู่ที่11นะคะบ้านโคกซาดนะคะตำบลประเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งวันนี้ทีมงานสทบุรีรัมย์ก็ได้ยกทีมงานค่ะมาถ่ายทอดเสียงในกิจกรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้มีการจัดในโครงการบำรุงทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและการออกหน่วยให้บริการแพทย์เคลื่อนที่ปสวนะคะซึ่งวันนี้ก็มาที่อำเภอคูเมืองค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนที่ตามสมุทรอยู่นะคะก็สามารถที่จะมารับบริการได้ไม่ว่าจะเป็นบริการทางการแพทย์หรือว่ามารับกับหน่วยงานต่างๆซึ่งวันนี้ค่ะทีมงานสทบุรีรัมย์ค่ะนำโดยท่านพร.วริศน้อยพงศ์ค่ะผู้การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรับต้นเมืองการผลิตนะคะแล้วก็ทีมงานที่เรามาณที่นี้ค่ะคุณเฉลิมวันโพเกตนะคะด้านช่างเทคนิคแล้วก็คุณวิทย์น้อยวิทย์การบรรจงนะคะในช่างเทคนิคนะคะที่มาควบคุมในเรื่องการออกอากาศโดยชั้นระดับของคุณผู้บรรยายนะคะที่ดีทั้งสุดคุณท่านเด็กขลังแพทย์ค่ะซึ่งบรรยากาศทางด้านหน้าก็ได้มีหน่วยงานต่างๆมานะคะประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่จะมาออกให้บริการวันนี้ว่ามาให้บริการอะไรบ้างนะคะสำหรับประธานในการที่จะมาเปิดงานวันนี้ค่ะท่านประธานก็เดี๋ยวกำลังจะเดินทางเข้ามาแต่ว่าบรรยากาศวันนี้ถือว่ามีประชาชนมาร่วมกันอย่างคึกคักเลยนะคะในพื้นที่ค่อนข้างจะถึกแฉะนิดนึงค่ะเพราะเนื่องจากฝนฟ้าคะนองนะฝนฟ้าน่าจะตกนะก็แต่ว่าก็มีพื้นที่ที่เต็มต่างๆที่หน่วยงานมาให้บริการกับพี่น้องประชาชนสามารถมารับบริการได้ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปติดตามนั่นเวทีกับการรายงานของหน่วยงานต่างๆกันค่ะ
1: ทำรายละเอียดที่บูธได้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับผมชื่อถนอมศักดิ์ปันคูณนะครับหัวหน้ากลุ่มมลขาพืชนะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดมีสำนักงานอยู่ที่อำเภอเป็นสำนักงานเกษตรอำเภอนะครับมีเกษตรตำบลอยู่ทุกตำบลนะครับพี่น้องที่เป็นเกษตรกรจะรู้จักนะครับเกษตรตำบลนะครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่รู้ด้วยการทำนานะครับก็พี่น้องก็หัวใจตุ้มๆต่ำๆนะเพราะว่าฝนตกบ้างไม่ตกบ้างนะครับตอนนี้ทำนาไปแล้วประมาณ 90% นะครับยังเหลือคนที่ยังไม่ทำก็คือพื้นที่ที่ไม่ฝนไม่ตกนะครับส่วนมากจะเป็นโซนแถวหนองกี่หนองหงเราไม่มากครับบ้านเรานี่ถือว่าทำเกือบ 100% แล้วนะครับฉะนั้นพี่น้องที่ทำนาแล้วอย่าลืมไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับทำนาแล้ว15วันให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับหรือท่านปลูกพืชอื่นๆเป็นมันเป็นอ้อยเป็นพืชต่างๆที่ปลูกปลูกหลังปลูก15วันก็ให้ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือเราจะขึ้นเองด้วยแอปฟาร์มบุ๊กนะครับก็สามารถขึ้นได้นะครับแล้วก็รอรายชื่อจากสำนักงานเกษตรอำเภอลงมาแล้วก็ตรวจสอบว่าทำจริงไหมนะครับฉะนั้นเวลาเข้ามาประชาคมพี่น้องก็ดูดีๆว่าคนข้างๆเราเขาทำนาจริงไหมนะครับก็กระซิบกระซาบบอกเจ้าที่ได้นะครับเราก็กลัวว่าจะเอาอ้อยมาทำเป็นนาก็มีนะฮะหรือเอาพืชไม่ได้ทำนาแต่ขึ้นทะเบียนก็มีนะฮะก็ฝากไว้อีกเรื่องนึงที่ผมจะฝากไว้คือเรื่องของโรคและแมลงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ข้าวกำลังได้ประมาณเดือน2เดือนนะครับโรคที่ตามที่จะมีข้าวหอมมะลิเราก็จะเป็นโรคไหม้นะฮะใบไหม้นะครับฉะนั้นพวกเราต้องหมั่นสำรวจแปลงนาครับถ้าเกิดโรคใบไหม้นะครับเราต้องรีบจัดการครับโดยนะใช้สารชีวพันธุ์ไตรโคโดมานะครับตอนนี้วันนี้เรามีบูธเกษตรเอามาแจกด้วยนะครับถ้าไม่พอยังไงเดี๋ยวบอกท่านเกษตรอำเภอไว้นะครับว่าไม่พอเดี๋ยวจะเอามาให้อีกนะครับก็เราส่งเสริมในการใช้สารชีวพันธุ์ครับไม่ใช้สารเคมีนะซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวเราเองแล้วก็อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็อีกตัวนึงก็คือแมลงเขาเรียกว่าด้วงดำหรือว่าแซดดำนะครับตัวนี้ถ้าเกิดดินแห้งนะครับมันก็จะเจาะกินรากข้าวเรานะข้าวก็จะตายนะฉะนั้นมันสำรวจถ้าพบเจอถ้าเกิดไม่มีทางแก้ไขก็เข้ามาปรึกษาทางเกษตรตำบลหรือเกษตรอำเภอเรานะให้คำชี้แนะได้นะครับก็ขอบคุณสำนักงานเกษตรจังหวัดก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ครับ ก็แนะนำตัวนะครับผมชื่อสุทธิวุฒิแก่นทองนะครับประมงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับภารกิจของประมงก็ไม่มีอะไรซับซ้อนก็เกี่ยวกับสัตว์น้ำนะครับก็มีหน้าที่ในการให้คำแนะนำส่งเสริมรวมถึงการควบคุมการทำการประมงที่ผิดกฎหมายนะครับวันนี้ทางสำนักงานก็มีพันสัตว์น้ำมามอบให้ก็อยู่ที่บูธของสำนักงานประมงนะครับก็เป็นพันปลากินพืชนะครับครับแค่นี้ครับขอบคุณครับ
4: ค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อนางสาวประนอมสิมละครนะคะเป็นนักวิชาการเกษตรนะคะมาจากศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์นะคะสถาบันวิจัยยางการยางแห่งประเทศไทยสิ่งสำคัญนะคะวันนี้การยางแห่งประเทศไทยดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและก็ปลายน้ำส่วนพี่น้องท่านใดที่จะไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางหรือคนที่กรีดยางก็สามารถไปขึ้นทะเบียนนะคะเป็นคนกรีดยางเพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการต่างๆที่การยางแห่งประเทศไทยนะคะมีไว้ให้ก็นะคะเดินทางไปที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ได้นะคะส่วนศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์นะคะตั้งอยู่ที่บ้านกระทุ่มตำบลล่อนทองอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะดูนะคะภารกิจหลักก็คือทำการวิจัยนะคะและพัฒนาในเรื่องของยางพาราแม้แต่คำแนะนำพันยางกว่าที่จะประกาศออกมาใช้ได้นักวิจัยต้องใช้ระยะเวลาวิจัยไม่น้อยกว่า20ปีจึงจะมีคำแนะนำพันยางออกมานะคะสู่พี่น้องเกษตรกรได้แล้วก็สิ่งสำคัญเรามีภารกิจห้องแลบปฏิบัติการนะคะแลบวิเคราะห์ดินซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 2017เป็นแห่งแรกของการยางแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นอยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องชาวสวนยางทุกท่านนะคะสามารถที่จะนำเก็บตัวอย่างดินส่งเข้าไปตรวจวิเคราะห์ได้นะคะคือตอนนี้เรานะคะยังไม่ได้เก็บเงินนะคะก็ยังคงวิเคราะห์ดินฟรีเพื่อที่จะนะคะให้คำแนะนำสูตรปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินที่จะลดต้นทุนในเรื่องของการทำสวนยางนะคะก็ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน1 นะคะเราทำวิจัยเกี่ยวกับยางพาราแล้วก็มีห้องแลบปฏิบัติการเพื่อที่จะวิเคราะห์ดินนะคะให้พี่น้องเกษตรกรได้ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและเรามีแปลงสาธิตการทำสวนยางอริยะเกษตรนะคะการทำสวนยางอริยะเกษตรก็คือการน้อมนำศาสตร์พระราชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เข้ามาปรับใช้ในการทำสวนยางไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเกษตรทฤษฎีใหม่การทำสวนยางแบบผสมผสานเรามีแปลงสาธิตให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้วิธีการปลูกพืชร่วมยางการทำประมงในสวนยางการเลี้ยงไก่ไข่ในสวนยางแล้วก็วันนี้นะคะเราก็มาออกบูธนะคะมีนะคะมีผลิตภัณฑ์นะคะวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนุนผักกูดไข่พั้มหรือไข่น้ำเราก็สามารถที่จะเพาะเลี้ยงใต้ร่มเงายางได้แล้วก็มีต้นกาแฟด้วยกาแฟก็ปลูกร่วมกับยางได้ก็ขอเรียนเชิญเข้าไปเยี่ยมชมในบูธแล้วก็จะมีหนังสือนะคะหนังสือคำแนะนำเกี่ยวกับวิชาการยางให้กับพี่น้องนะคะไปรับฟรีได้ก็ขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับก็ในด้านปศุสัตว์นะครับด้านปศุสัตว์เดี๋ยวนี้เรามีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากกระเทาเปื่อยในโคกระบือนะครับบริการฟรีนะครับแล้วก็ภารกิจของปศุสัตว์เนี่ยมีทั้งลงฆ่าสัตว์การควบคุมป้องกันโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าโรคในโคกระบือก็อย่าง3-4 ปีที่แล้วเราเคยระบาดโรคลำปิดสกินเดี๋ยวนี้กรมปศุสัตว์นะครับมีการผลิตวัคซีนแล้วก็ฉีดควบคุมป้องกันโรคลำปิดสกินในโคกระบือได้แล้วนะครับแล้วก็สำหรับไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตต่างๆนะครับไม่ว่าจะการเคลื่อนย้ายสัตว์ระหว่างจังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยเราบริการนะครับเพราะว่าเรามีปศุสัตว์อำเภอทั้ง23อำเภอครับ พร้อมบริการพี่น้องครับผมก็ขอเรียนเบื้องต้นว่าในด้านปศุสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมป้องกันโรคหรือว่าการบริการประชาชนนี่พี่น้องสามารถไปติดต่อประสานงานได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแล้วเรามีอาสาปศุสัตว์ได้ทุกแห่งนะครับก็ขอเรียนเบื้องต้นครับขอบคุณครับ
6: ครับขอบพระคุณนะครับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้นำตัวเองแล้วก็ประชาสัมพันธ์หน่วยงานครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับในการออกหน่วยให้บริการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหน่วยแพทย์ผอ.สว.จังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งดังที่ท่านพิธีกรของอำเภอคูเมืองได้นำเรียนให้กับทุกท่านได้ทราบไปแล้วนะครับว่าได้รับพระกรุณาธิคุณนะครับจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับหรือว่าสมเด็จย่านะครับเมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลนะครับก็มีตัวย่อนะครับสอเสือและวอแหวนครับและต่อมาก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นะครับแล้วก็ปัจจุบันครับได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีนะครับในวันนี้ครับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผอ.สว.จังหวัดบุรีรัมย์นะครับร่วมกับหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนนะครับได้ออกหน่วยให้บริการพี่น้องประชาชนในวันที่1เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับและณขณะนี้ท่านประธานในพิธีโดยนายคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้เดินทางมาถึงแล้วครับลำดับแรกครับผมขออนุญาตได้เรียนเชิญนายอำเภอคูเมืองนายมนุนศักดิ์นามประเทืองได้กล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธีพร้อมแนะนำส่วนราชการของอำเภอคูเมืองขอเรียนเชิญครับ

0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ท่านหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านกับผมนายมนุษย์ศักดิ์นามประเทืองในนามของนายอำเภอคูเมืองและส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอคูเมืองขอกราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีธรบรมราชชนนีพอสวและโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในวันนี้อำเภอคูเมืองของเราอยู่ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ30กิโลเมตรมีพื้นที่442ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 270,000 ไร่ประชากรราว 66,000 คนครัวเรือน 22,000 ครัวเรือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9แห่ง106หมู่บ้านใน7ตำบลประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาข้าวอ้อยโรงงานยางพาราและมันสำปะหลังถัดมาคืออาชีพปศุสัตว์และรับจ้างทั่วไปในด้านการศึกษาอำเภอคูเมืองมีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ดังนี้1โรงเรียนประถมศึกษาจำนวน19แห่ง2โรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน4แห่ง3โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดของสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจำนวน1แห่งและ4สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจำนวน1แห่งคือวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองในด้านสาธารณสุขมีโรงพยาบาลชุมชน1แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล10แห่งและหน่วยปฐมการปฐมภูมิโรงพยาบาลคูเมือง1แห่งในส่วนของตำบลปะเคียบซึ่งในวันนี้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พอสวมีโรงเรียนทั้งหมด7แห่งซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน5แห่งและโรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาสอีกจำนวน2แห่งมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน3แห่งซึ่งมีขีดความสามารถในด้านของการให้บริการประชาชนเป็นอย่างดีในโอกาสนี้กระผมแนะนำของนายอำเภอคูเมืองขอต้อนรับท่านประธานและคณะด้วยความยินดียิ่งขอบคุณครับ
1: ครับและในโอกาสครับและในโอกาสนี้นะครับกับผมขออนุญาตนะครับแนะนำนะครับสองหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอนะครับลำดับที่หนึ่งนะครับท่านมนูนศักดิ์นามประเทืองนายอำเภอคูเมืองครับลำดับต่อไปนะครับนางพัทยานามประเทืองนายกกิ่งกาชาดอำเภอคูเมืองพันตำรวจเอกเข้มชาติ8แก้วนะครับผู้กำกับการสภ.คูเมืองครับนายแพทย์กิตติโลสุวรรณลักษ์ครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมืองนายสุรชัยชุติธนารักษ์ครับสาธารณสุขอำเภอคูเมืองครับนายกชูศรีนันตานะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบครับจะเป็นเจ้าภาพนะครับท่านผู้อำนวยการสุทัศน์สุดประโคนนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข้าครับท่านร้อยตรีดำรงพัวคุณมีนะครับรักษาการศัสดีอำเภอคูเมืองครับนางณัฐการสีทองพัฒนาการอำเภอคูเมืองครับนายนรสิงห์นินเพชรพลอยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์สาขาคูเมืองครับนายสันสางคำปศุสัตว์อำเภอคูเมืองนางกฤษณาพันยุราท้องถิ่นอำเภอคูเมืองครับนางสาวอุมาพรนุสินานันสรรพกรพื้นที่สาขาคูเมืองครับนายบุญหลั่นนานรำผู้อำนวยการสกร.อำเภอคูเมืองนายชัยรัตน์วงห้าจันทร์นะครับรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองครับนางทิพวรรณชัยสนรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคูเมืองนางภาคินีตั้งตรงเวชกิจนายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ นายวิวัฒน์บุญครอบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพนายปรีชาหมีทองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบนางอัญชรีบุญมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่นายอมรชัยไกรสมโพกำนันตำบลปะเคียบและผู้อำนวยการวรากรเสนามาศนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมครับครับนี่คือรายนามหัวหน้าส่วนราชการนะครับระดับอำเภอคูเมืองครับขอบคุณครับ
2: ลำดับนี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วครับกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้รับเกียรติจากนายคำเคลื่อนพนชัยได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดากล่าวแสดงความอาลัยและนำผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งตามลำดับขอเรียนเชิญครับ
3: ในห้วงเวลานี้นะคะทางด้านหน้าเวทีก็จัดทำพิธีนะคะตามกำหนดการซึ่งพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังในเวลานี้ก็สามารถที่จะมารับบริการได้นะคะที่โรงเรียนบ้านคว้าหมู่ที่11บ้านโคกซาดตำบลปะเทียบอำเภอคูเมืองจังหวัดลำปางวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ทางจังหวัดลำปางได้จัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ซึ่งจะจัดขึ้นเดือนละ1ครั้งนะคะวันนี้ก็จัดในต้นเดือนเลยค่ะวันที่1กรกฎาคมค่ะก็เดินทางมาที่อำเภอคูเมืองนะคะก็มีพี่น้องประชาชนก็เริ่มทยอยเข้ามานะรับบริการนะคะก็มีหลากหลายหน่วยงานที่มาให้บริการมากมายเลยค่ะท่านใดที่จะต้องเดินทางไปในเมืองนะคะวันนี้ก็สามารถที่จะมารับการในพื้นที่ของอำเภอคูเมืองได้ก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางหน่วยงานเกษตรนะก็มาครบทุกหน่วยงานเลยนะคะก็มาสามารถที่จะมาขอคำแนะนำในเรื่องราวของงานเกษตรได้นะคะหรือว่าจะ
4: พุทธเจ้านายคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้จัดงานและประสบนิกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่าขอถวายอะไรอย่างหาที่สุดมิได้ในการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจนานับประการทรงเป็นดั่งแสงแห่งพระเมตตาอันส่องสว่างแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาพระวิริยะอุตสาหะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศทั้งด้านสาธารณสุขการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชดำริในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนอันเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากมายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และจะขอประพฤติเป็นพลเมืองที่ดีมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานเพื่อความเจริญมั่นคงของชาติและความผาสุกของประชาชนสืบไปปวงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายความอาลัยอย่างสุดหัวใจและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
2: ้ท่านประธานในพิธีจะได้นำผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งเพ พื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการแสดงความไว้อาลัยครับ
3: ค่ะสำหรับในเรื่องของหน่วยแพทย์ปสวนะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทางจังหวัดลำของเรานั้นได้มีการดำเนินการมาตลอดนะคะในแต่ละเดือนนะและแต่พื้นที่ที่ทางจังหวัดลำได้กำหนดไว้นะคะในเดือนกรกฎาคมก็ถือว่ามาที่อำเภอคูเมืองจังหวัดลำค่ะพี่น้องประชาชนที่รู้สึกไม่สบายนะคะหรือว่าเจ็บป่วยก็สามารถ
2: ขอเชิญท่านประธานในพิธีนายขับเคลื่อนพระชัยครับได้เปิดกลวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีขอเรียนเชิญครับ
3: ซึ่งขณะนี้ท่านหน้าเวทีค่ะท่านประธานในพิธีนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำท่านกับเพื่อนพระนาชัยนะก็ได้ไปเปิดกลวยต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี
2: ถึงกลางเวทีเพื่อรับฟังคำกล่าวรายงานครับ

0: ค่ะซึ่งลำดับต่อไปค่ะก็จะติดตามหัวหน้าหน่วยแพทย์ปสวเก่ารายงานในกิจกรรมครั้งนี้ในงานโดยท่านรองก็จะ
1: ในวันนี้ขอได้เชิญนายแพทย์ยุทธนาสุริยะ
2: นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ในนามของหัวหน้าคณะหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดบุรีรัมย์และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านคำเคลื่อนพนชัยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กระผมในนามของหัวหน้าคณะหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและคณะทำงานโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในวันนี้กระผมนายแพทย์ยุทธนาสุริยะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ขอรายงานความเป็นมาของการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ดังต่อไปนี้ด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงตระหนักถึงปัญหาความขาดแคลนการบริการทางการแพทย์แผนปัจจุบันแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลการคมนาคมจึงได้ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาของพระองค์ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2512ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนเริ่มแรกก่อตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและจัดหาทุนหมุนเวียนสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พ.อ.สว.หน่วยแพทย์วิทยุพ.อ.สว.งานรักษาโรคเฉพาะทางและงานทันตสาธารณสุขและจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนนำบริการเคลื่อนที่ภาครัฐและเอกชนออกให้บริการเชิงรุกกับประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่นห่างไกลเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและมุ่งเน้นให้ส่วนราชการต่างๆได้รับรู้ถึงความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาตามบริบทในพื้นที่นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและชี้แจงภารกิจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการออกหน่วยแพทย์อาสาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากส่วนราชการต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์มีกิจกรรมการให้บริการหลากหลายอาทิเช่นการให้บริการด้านเกษตรกรรมด้านการปศุสัตว์ผลิตภัณฑ์ชุมชนการให้บริการด้านแรงงานและการเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นในการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านนายอำเภอคูเมืองหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอโรงเรียนบ้านเข้าที่เอื้อเฟื้อสถานที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบกำนันและผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งอสม.ที่ให้ความร่วมมือจนทำให้การดำเนินงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้กล่าวเปิดการให้บริการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนพร้อมทั้งมอบสิ่งของแก่พี่น้องชาวอำเภอคูเมืองในลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับ
4: ครับท่านหัวหน้าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.จังหวัดบุรีรัมย์ท่านนายอำเภอคูเมืองหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครพอ.สว.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและพี่น้องชาวตำบลมะเฟืองอำเภอคูเมืองทุกท่านกระผมนายคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.และโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในวันนี้นับตั้งแต่ที่สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกจดทะเบียนตั้งเป็นมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ขึ้นโดยทรงรับเป็นนายิกากิตติมศักดิ์ด้วยพระองค์เองและต่อมาพระราชปณิธานของพระองค์ยังได้รับการสืบสานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วไดยรัตน์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของทุกพระองค์ที่มีต่อประชาชนชาวไทยเพื่อให้ได้รับการรักษาป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยในถิ่นทุรกันดารตลอดจนผู้ด้อยโอกาสโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการออกบูธให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในวันนี้ขอให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนอำเภอคูเมืองณบัดนี้ครับ
2: ต่อไปครับท่านประธานในพิธีจะได้มอบยาพระราชทานให้กับโรงเรียนและวัดจำนวน2ชุด
0: ค่ะในระดับนี้นะทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็จะได้มีการนะคะมอบยาพระทานให้ทั้งโรงเรียนแล้วก็วัดนะจำนวน2ชุดค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ท่านจังหวัดเนี่ยจัดขึ้นในทุกเดือนนะคะ
2: โรงเรียนบ้านข้าวตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับ

0: นอกจากที่มีหน่วยงานมาออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่จะมาให้บริการพี่น้องประชาชนเนี่ยทางพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะก็จะได้รับในเรื่องของถุงยังชีพเนี่ยเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนนะคะใกล้กับประชาชนในพื้นที
1: ่พันสุประโคนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขว้าวครับ
0: ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทางจุฬาลงกรณ์ก็จะมีการออกหน่วยแพทย์นะคะในทุกๆเดือนซึ่งบางเดือนก็จะมี2ครั้งนะคะเพราะว่าด้วยภารกิจต่างๆนะก็จะดูในส่วนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางเดือนเนี่ยทางจังหวัดอาจจะไม่สะดวกที่จะมาก็จะจัดเดือนละ2ครั้งแต่เดือนนี้นะคะแจ้งมาว่า1ครั้งนะคะที่อำเภอคูเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะมารับบริการนะที่โรงเรียนบ้านขว้าวนะหมู่ที่11บ้านโคกซ่าน
2: นายสมโภคกำลัง
1: ประเคียบเป็นผู้แทนรับมอบให้แก่วัดธรรมประสิทธิ์ครับ
0: ค่ะก็มาได้เลยนะคะแต่ว่าในพื้นที่ในเรื่องของลานจอดรถค่อนข้างที่จะคับแคบพอสมควรนะคะแต่ว่าจะมีอส.นะแนะนำกันอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะมาได้แต่พื้นที่อาจจะแฉะเล็กน้อยนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้น่าจะมีฝนฟ้าคะนองตกในพื้นที่นะคะแต่ว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็มาให้บริการกันน่าจะครบทุกหน่วยงานนะคะโดยเฉพาะในหน่วยแพทย์นะก็สามารถที่จะรับบริการได้หรือว่าท่านใดอยากเอาสุนัขไปแมวเนี่ยมาฉีดวัคซีนก็ท่านประธานทางคุณน้องของเราแล้วก็ทีมงานมาดูแลพี่น้องในพื้นที่มีสัตว์เลี้ยงก็สามารถที่จะรับวัคซีนได้ค่ะ
1: ขอเชิญนางเยาวพันธ์พนชัยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ครับและขอเชิญนางพัทยานามประเทืองนายกกิ่งกาชาดอำเภอคูเมืองครับลำดับแรกจะเป็นการมอบชุดถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์สภากาชาดไทยให้กับพี่น้องประชาชนครับเรียนเชิญครับ

0: ำหรับพี่น้องประชาชนที่รู้สึกว่าช่วงนี้นะคะอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงนะบางวันเนี่ยฝนตกบางวันก็ร้อนนะคะก็รักษาสุขภาพด้วยแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าไม่สบายวันนี้นะทีมแพทย์ปสว.ก็ออกหน่วยให้บริการให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะสำหรับท่านใดที่เป็นผู้พิการก็สามารถที่จะมารับการซ่อมได้นะ
1: ให้แก่ห้องสถานศึกษาขอได้รับเกียรติจากท่านจิตสุภาหมื่นยงวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ครับและท่านว่าที่ร้อยตรีอรุณสวัสดิ์ชินเพชรครับหัวหน้ากลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานจังหวัดบุรีรัมย์ครับเป็นผู้มอบครับ
0: ค่ะสำหรับในกิจกรรมวันนี้นะคะก็ถือว่ามีพี่น้องประชาชนมาร่วมกิจกรรมนะคะกันคึกคักกันอยู่นะเพราะว่าเนื่องจากบรรยากาศนะคะก็เริ่มแดดออกแล้วก็สามารถที่จะมารับบริการได้ค่ะสำหรับในเรื่องราวของแพทย์ปสว.นะก็ถือว่าไปกิจกรรมที่ได้มีการดำเนินการมานะคะจนพี่น้องประชาชนอาจจะคุ้นตากันแล้วนะคะในความทรงจำในเรื่องของการดำเนินนะคะกิจกรรมนะคะก็คือเมื่อครั้งที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเจริญพระชนชีพเนี่ยท่านก็ได้ไปเสด็จนะคะทรงเยี่ยมเยือนราษฎรตามถิ่นพระกันดารอยู่เสมอก็จะทรงนำแพทย์อาสาเนี่ยนะคะที่ไปทำการรักษาผู้เจ็บป่วยโดยที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาธิวัฒนากรมหลวงราชทัณฑ์ว่าท่านจักรินเนี่ยก็จะตามเสด็จอยู่เคียงข้างเสมอนะคะแม้เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนี่ยจะสวรรคตสวรรคาลัยเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากยาธิวัฒนากรมหลวงราชทัณฑ์ว่าก็ยังคงสืบสานพระราชทานมานะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ทางสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณราชชุมารีกรมศรีสวรรควัดวรพัฒนานารีเนี่ยก็ยังมีการดำเนินการในหน่วยแพทย์ปอสวกันอยู่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะว่าบางพื้นที่ถือว่าเป็นพื้นที่ถิ่นทุรกันดารแล้วก็พี่น้องประชาชนอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางรวมทั้งในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะต้องเดินทางไปรับบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ในเมืองนะคะก็ทำให้จังหวัดต่างๆเนี่ยมีการจัดในเรื่องของการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ปสว.นะคะเดือนละ1ครั้งนะเป็นอย่างน้อยนะคะเพื่อที่จะมาให้บริการพี่น้องประชาชนก็จะมีการสำรวจว่าพื้นที่ใดบ้างนะคะที่จะไปลงหน่วยอาจจะไม่ได้ทุกอำเภอนะคะอาจจะไม่ได้ทุกพื้นที่แต่ว่าแต่ละอำเภอเนี่ยจะมีแน่นอนค่ะที่จะไปลงพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนที่จะมารับประกันการแพทย์นะคะก็สำหรับหลายๆท่านคงจะเห็นนะคะปราแต่แพทย์ปสว.เนี่ยลงพื้นที่นะสำหรับยูนิฟอร์มที่จะเห็นกันเป็นประจำก็คือหมอกระเป๋าเขียวนะคะก็คือจะสวมเสื้อสีเทาแล้วก็หน้าอกเนี่ยจะเป็นกระเป๋าสีเขียวค่ะก็ถือว่าเป็นแบบฟอร์มที่หน่วยงานราชการเนี่ยก็จะใส่ไปนะคะเพื่อที่จะไปออกหน่วยร่วมกับทางหน่วยแพทย์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นต้นแบบของงานอาสามากกว่านั้นเนี่ยก็ยังเป็นต้นแบบของการทำงานในรูปแบบอาสาสมัครนะคะที่จะมาร่วมทำงานกันนะคะในส่วนนี้นะคะก็ถือว่าการทำงานนะคะเป็นการบูรณาการร่วมกันของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน่วยแพทย์หรือว่าหน่วยงานต่างๆว่าจะเป็นในพื้นที่ของอำเภอหรือว่าหน่วยจังหวัดนะคะบางทีทางอำเภออาจจะไม่ได้มีภารกิจที่ซับซ้อนมากนักก็วันนี้จังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็เป็นหน่วยงานนะคะที่มาลงพื้นที่นะคะก็สามารถที่จะมารับบริการได้นะหลายท่านอาจจะมีการติดต่อในเรื่องของที่ดินนะวันนี้ที่ดินของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเข้ามาหรือว่าทางด้านของสปก.นะคะทางด้านของเกษตรที่ทำโฉนดเพื่อการเกษตรหรือว่าอยากจะให้มีการแนะนำในเรื่องการปรับเปลี่ยนนะโฉนดนะคะจากสปก.เนี่ยมาเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรได้มาขอรับคำปรึกษาได้วันนี้ก็ลงพื้นที่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วได้ไปทำเคลื่อนในการปรับนะสปก.สนิทสุดให้เป็นชนบทการเกษตรเนี่ยก็ยังให้คำปรึกษาแล้วก็ให้บริการกันในพื้นที่นะที่มาลงวันนี้ที่กรุงเมืองค่ะ
1: ผู้นำมอบครับ

แล้วมาต่อไปครับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์มอบเงินช่วยเหลือผู้พิการผู้ทุพพลภาพครับจำนวน1รายขอเรียนเชิญคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ครับหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานทุกท่านขอเรียนเชิญครับผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ขออนุญาตเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญท่านเยาวพันธ์พนชัยครับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ครับท่านวาทินีโคสาสิวิไลนะครับและขอเรียนเชิญท่านพัทยานามประเทืองครับเรียนเชิญครับ

ครับขอบพระคุณอนุกรรมการประกันสังคมครับลำดับต่อไปครับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้มอบชุดความรู้และอุปกรณ์การกีฬาให้กับสถานศึกษาครับขอเรียนเชิญท่านสุจิพรพระทองผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ครับขอเรียนเชิญท่านรัชนีสารวิถีพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ครับขอเรียนเชิญครับ

0: ในห่วงเวลานี้นะคะพี่น้องประชาชนก็ยังได้ติดตามในเรื่องการถ่ายทอดเสียงนะคะหน่วยแพทย์ก็อสวนะวันนี้เราที่มาที่อำเภอคูเมืองจังหวัดลำปางค่ะแล้วก็มีหนึ่งในหน่วยงานที่น่าสนใจที่ท่านก็นะคะไปสัมภาษณ์เบื้องต้นนะคะมาจากกันยาไม่ใช่จังหวัดลำนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มารอแล้ววันนี้เราจะมาพูดเรื่องราวต่างๆในเรื่องของการทำสัญญาแบบอารยะเกษตรซึ่งดิฉันไปเห็นป้ายเนี่ยก็สนใจแล้วก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่มาแนะนำให้พี่น้องเราเพราะว่าในพื้นที่ของเรานั้นก็มีการปลูกสัญญาณกันพอสมควรอาจจะยังไม่ทราบว่าในสัญญาณของเรานั้นมีสามารถที่จะปลูกพืชอื่นๆเพื่อสร้างรายได้ได้เดี๋ยวขอให้เจ้าหน้าที่แนะนำตัวนิดหนึ่งค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวประนอมสิมละครนะคะเป็นนักวิชาการเกษตรอยู่ที่ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์สถาบันวิจัยยางการยางแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะไปคุยกับคุณประนอมตอนแรกไปสำรวจว่าวันนี้มีหน่วยงานอะไรมาบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกครั้งที่ลงพื้นที่จะไม่ได้เห็นป้ายแบบนี้ว่ามีสัญญาณอารยะเกษตรเราก็เลยสนใจว่าสัญญาณอารยะเกษตรมันคืออะไรคะ
1: สวนยางอารยะเกษตรก็คือนะคะการทำสวนยางโดยเราน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้ามาปรับใช้ในการทำสวนยางศาสตร์พระราชาในเรื่องของการทำสวนยางแบบเศรษฐกิจพอเพียงการทำสวนยางแบบเกษตรทฤษฎีใหม่การทำสวนยางแบบเกษตรผสมผสานโดยมีกิจกรรม

0: มีพืชรองลงมาก็จะเป็นขนุน
1: ค่ะ
0: ทุกท่านคะไม่ทราบไม่
1: แน่ใจ
0: ไม่คาดคิดมาก่อนนะคะว่าขนุนสามารถเจริญเติบโตได้ใต้ร่มรองรางแล้วก็สามารถติดดอกออกผลเรียกได้ว่าเป็นไม้ผลชนิดหนึ่งที่นะคะมีความต้องการแสงที่ไม่มากแต่สามารถติดดอกออกผลได้ใต้ร่มรองรางเป็นความโชคดีนะคะที่เราได้สัมผัสได้ว่าอ๋อร่องยางตรงกลางยังว่างอยู
1: ่
0: สามารถปลูกขนุนได้นะขนุนก็สามารถติดดอกออกผลให้เราได้มีพืชพันธุ์ทางการเงินได้กินนะคะเปรียบเสมือนต้นยางก็คือตู้ ATM
1: ใช่
0: เป็นอาชีพหลักของเราเนาะพี่เนาะให้เราได้กดได้กีด1วันเว้น1วันนะคะเดือนนึงก็จะอยู่ที่ประมาณ14วันที่เราไปกีดยางนะคะ1วันหยุด1วันในระหว่างนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะสร้างรายได้เสริมในสวนยางโดยการปลูกพืชชนิดอื่นเพิ่มไปในสวนยางอย่างเช่นขนุนโอเคมีขนุนแล้วก็มีมะกรูด1แถวนะคะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นต้นกาแฟทางการเราต้องรู้นิสัยของต้นไม
1: ้
0: ว่าพืชชนิดไหนสามารถอยู่ร่วมกันกับสวนยางได้กาแฟก็สามารถติดดอกผลอยู่ร่วมปลูกสวนยางได้วันนี้ที่บูธเราก็มี
1: ต้นกาแฟ
0: ต้นกาแฟมา
1: แต่ว่าจริงๆอ่ะขออนุญาตถามคุณประนอมเนาะในพื้นที่บ้านเราเนี่ยต้นกาแฟเขาปลูกได้ใช่ไหม
0: ปลูกได้ค
1: ่
0: ะ
1: หรอแล้วในส่วนของต้นกาแฟเนี่ยมีพื้นที่ใดที่มาเรียนรู้กับสวนยางตัวอย่างแล้วเอาไปปลูกบ้างไหมคะมีมาอย่าง
0: มีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศเลยปีนี้มาศึกษาดูงานที่แปลงเรียนรู้เรา600กว่ารายแล้ว
1: เนาะคือทั่วประเทศมาแต่มีพื้นที่ของชาวสวนยางบุรีรัมย์ไปดูบ้างไหมคะ
0: บุรีรัมย์มีในคูเมืองก็มี
1: ในคูเมืองก็มี
0: แล้วก็แคนดงก็มีสากลแคนดงก็มีดูงานอย่างที่แปลงสาธิตก็จะอยู่ที่ศรีสะเกษศรีสะเกษแถวอำเภอภูสิงห
1: ์
0: ก็มีพี่น้องชาวสวนยางที่ปลูกยางแล้วก็ปลูกกาแฟอยู่ตรงกลางร่องยางก็สามารถติดดอกออกผลแล้วก็แปรรูปเป็นกาแฟจำหน่ายอยู่ในสวนยางนะคะเรียกได้ว่าเหมือนกับเราสร้างซูเปอร์มาร์เก็ตใน
1: สวนยาง
0: ใช่ครับเพราะทุกคนรู้ว่าเรามีพืชอย่างอื่นมีสินค้าเขาก็จะเข้ามาจับจ่ายอย่างเช่นที่บุรีรัมย์แล้วก็ที่ปลูกผักโขนด้วยนะคะขอชี้แจงว่าผักโขนเป็นดัชนีตัวชี้วัดในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของดินสิ่งแวดล้อมดีอากาศดีผักกูดจึงจะสามารถเจริญเติบโตได
1: ้อ๋อผักกูด
0: ค่ะ
1: อ๋อแล้วแปลงสาธิตที่ว่าเนี่ยค่ะอยู่ในอำเภอไหนพื้นที่ไหนคะเผื่อพี่น้องเราจะไปดูงานบ้าง
0: อย่างที่
1: คุณประนอมทำ
0: ที่บ้านกระทุ่มนะคะที่ตั้งของศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์เราอยู่ที่บ้านกระทุ่ม
1: นะ
0: คะตำบลร่อนทองอำเภอสตึกอยู่ใกล้ๆกับสนามบินเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเข้าไป
1: ได้เลย
0: มีเลี้ยงไก่ไข่คือไม่ได้ทำแต่พืชร่วมอย่างเดียวว่าเกษตรผสมผสานที่เราน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้ามาปรับใช้ก็คือกิจกรรมด้านปลูกพืชร่วมด้านปศุสัตว
1: ์
0: ปศุสัตว์ก็อย่างเช่นเลี้ยงแพะในสวนยางเลี้ยงไก่ไข่ในสวนยางนะคะกิจกรรมด้านประมงแล้วก็เลี้ยงกบคือพื้นที่ว่างมันมีเยอะเนาะแล้วก็สร้างข้อกบบ่อกบสัก 2-3 กระชั่งนะคะแล้วก็มีพืชน้ำด้วยก็คือซุปเปอร์ฟู้ดเมืองไทยก็คือ
1: ไข่ผํา
0: หรือว่าไข่น้ำอันนี้ต้องบอกเรื่องคุณประโยชน์นะคะใดๆก็ตามเราต้องรู้สรรพคุณของเขานะคะไข่ผําเป็นพืชที่มีโปรตีนสูงมากมากกว่าถั่วเหลือง 30-40 เท่า
1: ค่ะ
0: นะคะทำไมคนโบราณถึงมีสุขภาพแข็งแรงเขากินอาหารเป็น
1: พืชประเภทนี้
0: ใช่เราไม่ใช่ว่าเรากินยาเป็นอาหารนะคะเรากินอาหารให้เป็นยานะคะทีนี้ในสวนยางของเรานะคะเราต้องทำความ
1: เ
0: ราต้องทำความเข้าใจอีกอย่างนึงว่าเดิมทีสวนยางพาราที่กำเนิดเดิมเขาอยู่แถวลุ่มน้ำเกสรก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าเพราะฉะนั้นแต่พอสวนยางเข้ามาอยู่ที่บ้านเราเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพที่แบบว่ามีต้นยางเดียวๆแล้วหน้าก็เป็นมีแต่ใบยางแห้ง
1: อ
0: ยู่แต่ณตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีแล้วเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับพื้นที่ของตัวเองให้ได้กับธรรมชาติให้ได้โดยนะคะเราจะต้องสร้างพืชพันธุ์ทันอาหารในแปลงยางนะคะโดยที่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ในระบบนิเวศในกิจกรรมที่เราทำลงไป

0: เพราะว่าจริงๆแล้วคุณมานอนในก่อนหน้านี้เนาะบอกว่าในเรื่องสถานการณ์ในราคายางทุกวันนี้อ่ะมันก็ไม่แน่นอนดังนั้นเนี่ยพี่น้องเกษตรกรที่จะมาพึ่งพาในเรื่องของการกรีดยางราคายางเพียงอย่างเดียวรายได้อาจจะไม่เพียงพอดังนั้นเนี่ยทางการยางเนี่ยก็เลยมีแนวคิดในเรื่องของการทำเกษตรสวนยางอารยะเกษตรเกิดขึ้นแล้วก็บางท่านอาจจะไม่รู้ว่าสวนยางของท่านนั้นสามารถที่จะปลูกพืชอื่นๆเพิ่มเติมในพื้นที่ของท่านได้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ต้นยางอย่างเดียวเวลาเราไปเนี่ยแถบอำเภอที่ปลูกเยอะๆก็คือละหานทรายไหมคะ
1: ละ หานทรายบ้านกรวด
0: บ้านกรวดนะคะที่ติดตามฟังข่าวนะคะวันนี้มีวิทยากรนะคะมีเจ้าหน้าที่มาแนะนำให้ท่านลองปลูกพืชนะครับเพิ่มเติมในสวนยางของท่านเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในเรื่องการกรีดยางเนี่ยมันก็รอเหลือเวลาในการที่จะกรีดยางแล้วเอาไปขายเนาะแต่ว่าท่านมีในเรื่องของเกษตรผสมผสานในพื้นที่ณวันนี้ท่านกรีดยางแล้วระหว่างรอการกรีดยางในอีก10กว่าวันพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ท่านน่ะเริ่มดำเนินการในพื้นที่ว่าจะเป็นที่คุณประนอมบอกว่าอาจจะเป็นกาแฟระยะเวลาการปลูกกาแฟกว่าจะได้ผลผลิตเนี่ยนานมั้ยคะ
1: ก็ประมาณ2ปี
0: 2ปีอันนี้ก็เริ่มปลูกกาแฟไว้เพื่ออนาคตอาจจะได้มีการขายกาแฟพันธุ์อราบิก้ากับพื้นที่หรือว่าอาจจะมีการชาโรบัสต้าที่ในหลายๆพื้นที่อาจจะต้องการหรือว่าจะเป็นพืชพันธุ์อื่นๆที่ใช้ระยะเวลาการปลูกไม่นานอย่างเช่นอะไรบ้าง
1: ก็จะมีผักกูผักเหวี่ยงมะนาวเป็นพื้นเมืองเราก็ติดดอกผลดีเหมือนกัน
0: นะ
1: คะคือสวนของเราเราก็ต้องจัดสรรคือต้องเน้นย้ำกับทุกท่านนะคะว่าการทำสวนยางอารยะเกษตรก็คือการบริหารจัดการพื้นที่ในสวนยางที่เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
0: ค่ะ
1: นะคะเราจะออกแบบว่าร่องนี้เป็นแบบว่าปลูกกระชายร่องนี้ปลูกขมิ้นนะคะร่องนี้ปลูกมะนาวร่องนี้มะกรูดร่องนี้ปลูกขนุนแล้วก็นะคะรองลงมาก็จะเป็นผักกรูดก็จะอยู่ในระดับพื้นดินลงมาแล้วก็ผักเหลียงก็สามารถเจริญเติบโตได้ใต้ร่มเรายาง
0: ใช่เพราะว่าอยากจะแนะนำเนาะในเรื่องการปลูกผักต่างๆที่จะ อยู่ในพื้นที่ของท่านนะก็อาจจะมาปรึกษาเจ้าหน้าที่นะว่าพื้นที่ของฉันปลูกยางประมาณพื้นที่กี่ไร่แล้วการแบ่งโซนแบ่งอย่างเงี้ยเป็นยังไงอาจจะมีให้เจ้าหน้าที่แนะนำว่าในเรื่องของอยากจะได้กาแฟนะคุณก็ต้องเริ่มปลูกณวันนี้แล้วกี่ปีแล้วเก็บเนาะหรือว่าอยากจะได้แบบรายได้เพิ่มเติมเร็วๆหน่อยจะเป็นพืชประเภทนี้ประเภทนี้ก็จะแนะนำเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีรายได้เสริมนะหมดเวียนนะคุณประนอมก็ทำให้พี่น้องประชาชนก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นได้เนาะหรือว่าอาจจะเอาพืชพันธุ์ธัญญาหารในส่วนของท่านนี่แหละมารับประทานในครอบครัวได้นะ
1: ก็ที่แน่ๆค่ะก็เปรียบเสมือนในสวนเราอ่ะเป็นตู้เย็นเนาะเวลาเราจะทำกับข้าวก็ไม่ต้องไปจับจ่ายที่ตลาดแล้วก็เดินเข้าสวนเราก็เป็นตู้เย็นธรรมชาติที่เราปลูกไว้แล้วก็เป็นกิจกรรมครอบครัวที่ดีที่สุดเลยค่ะอย่างเช่นมีญาติๆมาเยี่ยมเราแล้วก็พากันเข้าไปเก็บผักนะคะเป็นอะไรที่แบบว่ามีความสุขในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันค่ะ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันเองเนาะก็ไม่รู้ว่าสวนยางอ่ะมันสามารถที่จะไปเนี่ยทำเป็นแปลงเนาะเพราะว่าปกติจะลงพื้นที่จะไปทำในเรื่องของโคกหนองนาเป็นพื้นที่นาแล้วก็มาแบ่งโซนว่านี่เป็นสระน้ำเลี้ยงปลาอันนี้เป็นกระท่อมอันนี้เป็นในเรื่องของการปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แต่เนี่ยเป็นการทำในสวนยางพาราที่ท่านมีอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยจะต้องทำการพื้นที่เพื่อได้รายได้เสริมในยุคปัจจุบันนี้สามารถทำได้แต่ท่านบอกว่าโอ้ยพื้นที่ฉันทำสวนยางไปแล้วฉันจะต้องอย่าทำโคกหนองนาเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่ต้องตัดยางไม่อันนี้ไม่ต้องต้นยางท่านยังอยู่เหมือนเดิมแต่เป็นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ดังนั้นเนี่ยเรื่องการปลูกพืชต่างๆเนี่ยคุณก็ต้องมาศึกษาว่าพืชอะไรบ้างที่สามารถปลูกร่วมกับต้นยางได้เพื่อจะได้ผลผลิตบางทีอาจจะไม่ได้ศึกษาอาจจะไม่รู้ก็คือฉันก็ปลูกของฉันแหละไม่ได้ดูว่าเออมันสามารถให้ผลผลิตจริงไหมค่ะมันก็ทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความแบบเออทำไมปลูกแล้วไม่ได้หรือมีความสงสัยเนี่ยค่ะ
1: ก็โทษนะคะก็สิ่งสำคัญนะคะเราต้องดูกำลังของเราด้วยนะคะว่ากำลังแรงกายเราไหวไหมกำลังทรัพย์ของเราไหวไหมค่อยๆทำไปทีละนิดค่ะแล้วก็จะประสบความสำเร็จเองค่ะ
0: ค่ะนั่นแหละมีอะไรฝากเพิ่มเติมไหมคะช่วงท้าย
1: ตอนนี้นะคะก็ฝากพี่น้องชาวสวนยางนะคะสามารถที่จะส่งตัวอย่างดินเข้าไปที่ห้องแลบปฏิบัติการศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ได้เรารับวิเคราะห์ดินฟรีนะคะเพื่อที่จะให้คำแนะนำสูตรปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินจะได้ประหยัดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยใส่ยางนะคะช่วงนี้ถ้าฝนมาเราก็ต้องรีบใส่ปุ๋ย นะคะเพื่อบำรุงต้นยางของเราให้ทันกับการเก็บเกี่ยวอย่าลืมนะคะให้สังเกตว่าพื้นที่ของเรานะคะว่าอยู่ให้เราหาแนวทางที่จะนำกิจกรรมปลูกพืชร่วมหรือปศุสัตว์นะคะเข้าไปร่วมกับสวนยางได้ก็ขอขอบคุณดีมากเลยนะคะที่ให้โอกาส
0: ใช่คือจริงๆไปคุยด้วยเนี่ยรู้สึกสนใจเพราะว่าเราไม่อยากให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางของเรามีรายได้เพิ่มนอกจากการกรีดยางเท่านั้นเพราะว่าเนี่ยที่บอกค่ะการกรีดยางไม่ใช่ว่ากรีดทุกวันกรีดมันต้องรอระยะเวลาการที่ต้นยางผลิตน้ำยางมาด้วยดังนั้นเนี่ยระหว่างที่เรารอสิบกว่าวันอ่ะเราจะมีรายได้เสริมในส่วนไหนได้บ้างก็อยากให้พี่น้องเราได้ลองศึกษาแล้วก็ลองปรับปรุงพื้นที่ดูในช่วงนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณปนอไม่ยังสูงค่ะนะคะมาให้ความรู้ความเข้าใจกับเราน
1: ะคะ
0: ขอบพระคุณมากมากบางทีที่จะลงพื้นที่นะคะก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะในเรื่องของหน่วยงานต่างๆบางทีก็ไม่ได้ไปออกอากาศนะคะออกอากาศที่สทบุรีรัมย์นะมีหน่วยงานที่น่าสนใจก็จะไปคุยในเบื้องต้นแล้วขออนุญาตขอสัมภาษณ์นะคะกับหน่วยงานก่อนนะแล้ววันนี้ค่ะอีกหน่วยงานหนึ่งนะที่ดิฉันไปนะไปคุยวันนี้ได้โอกาสนะคะกับท่านปอพอครับนะได้มาลงพื้นที่ปกติจะมีทีมงานมาวันนี้ท่านปอพอมาเองเลยก็เลยอยากจะสอบถามท่านปอพอนะคะคือท่านพิสิทธิ์วงเทียนธนาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะถามคือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาในเรื่องของพายุฤดูฝนเข้ามาพื้นที่วรัมพอสมควรแล้วก็บางอำเภอค่ะท่านคะมีข่าวสารมาว่าประสบวาตภัยรุนแรงเนี่ยค่ะดังนั้นเนี่ยในข่าวสารในห่วงเวลาเนี่ยค่ะท่านปภ.อยากมีการพูดคุยหรือว่าประชาสัมพันธ์อะไรให้ได้พี่น้องประชาชนได้รับทราบหรือว่ารับมือกับสถานการณ์ในช่วงนี้ค่ะ
2: ครับขอบคุณพี่เรวดีมากครับในส่วนของดินฟ้าอากาศช่วงนี้เนี่ยก็อยากให้ประชาชนทุกท่านนะครับติดตามข้อมูลข่าวสาร
3: ครับในส่วนของอินฟราอากาศนะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดเนี่ยเราก็ได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตอนนี้สิ่งที่เรากังวลมากที่สุดก็คือเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับเพราะว่าเราจะสังเกตได้ว่าเนี่ยใน1วันเนี่ยมีทั้ง3ฤดูเลยนะครับมีทั้งอากาศร้อนมีทั้งฝนตกแล้วก็มีทั้งลมพายุนะครับในส่วนนี้ก็อยากจะฝากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลจากทางส่วนราชการต่างๆนะครับช่วงนี้ประเด็นที่เรากังวลมากที่สุดก็คือเรื่องของภาวะการขาดแคลนน้ำนะครับเพราะว่าในช่วงปี2569เนี่ยต่อเนื่องยาวนานไปถึงช่วงปี2570-71นะครับ3ปีนี้เป็นสิ่งที่จังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเก็บกักน้ำไว้ใช้นะครับสิ่งที่กังวลก็คือตอนนี้ภาวะที่เราเรียกว่าซุปเปอร์เอลนีโญนะครับไม่ใช่แต่เรื่องความแห้งแล้งธรรมดาภาวะการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้นะครับปีนี้จากการคาดการณ์นะครับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่มาร่วมประชุมกันทั้งกรมโครงการชลประทานจังหวัดนะครับการประปาภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์นะครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนเนี่ยคาดการว่าน้ำกินน้ำใช้เนี่ยเรายังเพียงพอตลอดปีไปถึงปลายปีนะครับแต่ในส่วนของปีหน้าและปีถัดไปตรงนี้เป็นเรื่องที่จังหวัดจะต้องมีการบูรณาการความร่วมมือนะครับเพราะคิดว่าน้ำที่มาจากลำน้ำมูลนะครับลำน้ำสายหลักเนี่ยถ้ามาต้องรีบเก็บไว้เลย
0: ต้องห้ามนี่แหละปกติก็จะช่วงนี้คิดว่ามีฝนฟ้าคะนองที่จะเยอะพอสมควรแต่ว่าที่ดีแล้วเนี่ยปริมาณน้ำฝนทั่วเนี่ยมันสามารถที่จะกักเก็บได้
3: ฝนตกเยอะฮะแต่ว่าไปตกในจุดที่เราไม่ต้องการให้ตกยกตัวอย่างในเขตเมืองเนี้ยคือตกแล้วไปตกบนถนนไหลลงท่อแล้วก็กลายเป็นน้ำสกปรกซึ่งต้องเข้าไปผ่านระบบบำบัดครั้งหนึ่งสิ่งที่เราต้องการคือให้มันตกในไร่นาเนาะ
0: ใช่ค่ะ
3: ซึ่งตรงนี้ก็ได้ประสานกับทางฝนหลวงนะครับกับพอหนึ่งนะครับเห็นว่ามีเครื่องบินมาสร้างฝนเทียมด้วยส่วนหนึ่งแต่ปัญหาก็คือเวลาเราสร้างฝนเทียมเนี่ยเราไม่สามารถบังคับลมได้พอฝนจะตกปุ๊บไปตกที่โคราชไปตกที่ชัยภูมิอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เราเสียโอกาสในการทำฝนเทียมแต่ก็อยากจะแจ้งเกษตรกรทราบว่าเรื่องการเพาะปลูกก็เป็นเรื่องจำเป็นนะ
0: ค่ะท่านบอก
3: เพียงแต่ว่าเราต้องมาคุยกันว่าฤดูการเพาะปลูกที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดบุรีรัมย์เราเนี่ยอยู่ในช่วงไหนเพราะส่วนใหญ่เนี่ย ที่เราไปเขาเรียกมันจะทำการสร้างคติสร้างการรับรู้เนี่ยเหมือนกับว่าเราปลูกวันแม่แล้วไปเกี่ยววันพ่อใช่ไหมครับแต่ว่าการเพาะปลูกที่นี่เราปลูกได้หลายฤดูกาลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเพาะปลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำมาหากินของชาวบ้านเนาะเราไม่ได้ปฏิเสธนะครับแต่ว่าการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะเรื่องการใช้น้ำนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยที่ท่านทำการเพาะปลูกเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็ต้องแบ่งมาทำประปาด้วยนะนะซึ่งตอนนี้การประปาภูมิภาคเนี่ยท่านพร้อมที่จะดูแลอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องน้ำกินน้ำใช้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องมาก่อน
0: ใช่ค่ะนะครับก็คือนี่แหละในเรื่องการปลูกข้าวจริงๆแล้วเนี่ยภาคอีสานของเราเขาก็ส่วนใหญ่ชาวนาค่ะไม่ได้เหมือนภาคกลางเนาะที่ปลูกได้หลายๆรอบก
3: ็
0: ค
3: ือ
0: แต่คือเขาอะประมาณว่าเออพอได้ดูการปลูกข้าวอะเขาก็จะมีการวางแผนแล้วว่าปีนี้ฉันจะต้องปลูกข้าวต้นไหนฉันจะได้เก็บเกี่ยวต้นไหนแล้วเงินรายได้จากการปลูกข้าวมันจะเป็นยังไง
3: เพราะหลายท่านต้องไปชำระหนี้ที่กู้ยืมมาในการต้นทุนพวกเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะบางท่านก็เช่าที่ปลูก
0: ใช่ค่ะบางท่านก็เลยอยากจะแนะนำน้องไปทำเป็นเรื่องของการทำการเกษตรนะท่านพ่อก็เลยก็จะพูดว่าเลยสัมภาษณ์ทางสัญญาณไปว่าทุกวันนี้มันต้องมีการปลูกเพื่อแบบผสมผสานคือไม่ได้รอข้าวอย่างเดียว
3: ใช่อย่าปลูกเชิงเดียว
0: ใช่ค่ะ
3: เพราะว่านอกเหนือจากเรื่องของการเพาะปลูกที่ไม่บำรุงดินแล้วเนี่ยมันจะทำให้สินค้าที่ท่านปลูกเนี่ยราคามันไม่ได้ตามที่คาดหวังไว
0: ้ค่ะแล้วก็ในส่วนนี้ที่ในช่วงพายุที่จะเข้าในบ้านเราเนี่ยมีการคาดการณ์ไหมคะว่าท่านพบจะต้องมีการเตรียมรับมือยังไง
3: บ้างช่วงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3กรกฎาคมเนี่ยได้มีการแจ้งเตือนนะครับว่าได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่แต่ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์เราเนี่ยอาจจะได้ผลกระทบรอยต่อจากจังหวัดสุรินทร์นะครับหรือว่านครราชสีมาบางส่วนเราไม่ได้เป็นทางผ่านของพายุโดยตรงแต่ว่าอาจจะเป็นอิทธิพลที่ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมพัดแรงตรงนี้ก็อาจจะต้องดูแลเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็หลายอำเภอก็ประสบ
0: วาตภัย
3: นะครับที่สัปดาห์ที่แล้วนี่ที่หนักก็ที่พระพาชัย
0: ใช่เห็นมีการถ่ายคลิปวิดีโอมาเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์เหมือนกันว่าฝนค่อนข้างรุนแรง
3: ซึ่งท่านแหนมเภอก็ลงไปดู
0: แล
3: แล้วก็หน้าที่เบื้องต้นในการให้ความช่วยเหลือก็จะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทั้งอบต.ทั้งเทศบาลนะครับเรื่องการซ่อมแซมบ้านเพราะส่วนใหญ่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะเสียหายหลังคาปลิวนะแล้วก็เรื่องของคอกสัตว
0: ์
3: แล้วก็โรงเก็บวัสดุประกอบอาชีพต่างๆซึ่งทางเนี้ยทางส่วนราชการเราก็ลงไป
0: ดูแลแล้วเรียบร้อยพี่น้องประชาชนก็ได้รับการดูแลแล้วแต่ว่าถ้าท่านใดนะมีปัญหาในเรื่องของภัยต่างๆก็สามารถที่จะโทรขอคำแนะนำจากปภได้
3: แจ้งมาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์1784ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือเมื่อท่านโทรมาเนี่ยโอเปอเรเตอร์เรารับจะเป็นรับไม่ว่าจะเป็นงูเข้าบ้านน้องวรนุชเข้าบ้านอย
0: ่
3: างเงี้ยนะครับรวมถึงเรื่องของประสบเหตุเบื้องต้นที่ไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้ต้องการเจ้าหน้าที่ไปเสริมอะไรเงี้ยเราก็จะได้ประสานเพราะว่าหน่วยงานเราเป็นหน่วยงานที่จะรับแจ้งต
0: ่อ
3: นะครับหน่วยปฏิบัติก็จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่ซึ่งก็บูรณาการร่วมกัน
0: ค่ะใครที่มีอะไรฝากให้กับแฟนรายการได้ติดตาม
3: ในช่วงฤดูฝนนะครับในช่วงฤดูฝนเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับก็อยากจะฝากแจ้งเตือนเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีเนี่ยเรื่องของอัคคีภัยเนี่ยเกิดได้ตลอดทั้งปีแล้วไฟฟ้ากับน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ถูกกันเนาะ
0: ใช่ค่ะ
3: มันคู่กัดกันนะครับพอฝนตกแล้วท่านไม่ได้ดูปลั๊กไฟในบ้านหรือว่าสายไฟที่เก่าชำรุดพอฝนมันหยดลงลนสายไฟเนี่ยไฟฟ้ารัดวงจรก็จะนำมาซึ่งเพลิงไหม้บ้านต้องสำรวจนะครับแล้วก็เรื่องของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านฝากมาประเด็นที่สำคัญช่วงหน้าฝนในน้ำเยอะในบางจุดที่เป็นบ่อน้ำก็ระวังบุตรหลานตัวเล็กตัวน้อยลงไปเล่นน้ำเพราะว่าตอนนี้สถิติเด็กจมน้ำเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่เราค่อนข้างกังวล
0: ก็เป็นข่าวสารนะจากท่านพอจรดำจากท่านที่สิทธิ์วงเทียนธนานะครับโอกาสหน้าถ้ามีเหตุการณ์หรือมีข่าวสารมาเดี๋ยวจะเชิญท่านมาคุยด้วย
3: ได้ครับ
0: ขอบพระคุณกับท่าน
3: ครับขอบคุณสวัสดี
0: ครับ วันนี้ก็พอดีท่านรองมานะคะแล้วก็ในบรรยากาศของการรับบริการทางรายงานนะคะของต่างๆเนี่ยยังให้บริการกันอยู่นะพี่น้องประชาชนสำหรับในการถ่ายทอดเสียงวันนี้ของทีมงานสกอปปีรัมนะคะอำนวยการผลิตโดยนายวิทย์นายพรหมการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดรัมนะคะแล้วทีมงานที่มาที่อำเภอโคกเมืองจังหวัดรัมที่บ้านคว้าบนนะคะหมู่ที่11บ้านโคกซากนะคะตำบลปะเคียบนะคะอำเภอโคกเมืองจังหวัดรัมก็จะมีนะคะทีมงานนะคือหัวหน้าธนวันพอเกตจะนำทีมของเรามานะคะน้องเต้วิริยกันจงค่ะที่จะโดยทีมของคุณผู้บรรยายรวมทั้งอาจารย์นิติทางห้องส่งคุณตันติธารัตน์แพทย์ต้องขอลาไปด้วยเวลาที่เท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะสำหรับทีมสถานการณ์แต่ละท่านนะคะก็ไปติดตามรายการต่างๆของทางต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
4: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
5: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
6: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
7: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
8: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
9: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
8: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
9: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
8: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
9: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
8: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
9: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
8: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
9: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
10: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
11: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการก้าวทันประกันสังคมค่ะ
12: สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่รายการเพื่อลูกจ้างผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบอาชีพที่เป็นสมาชิกประกันสังคมรายการก้าวทันประกันสังคม

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว4อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี5เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่6จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น7ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ผู้บ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น. กับนฤนาถแข็งขันนายกสมาคมกุ้งไทยคาดหวังการหารือระดับรัฐมนตรีเกษตรไทยและมาเลเซียช่วยคลี่คลายอุปสรรคการค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกสมาคมกุ้งไทยคาดหวังการหารือระดับรัฐมนตรีเกษตรไทยและมาเลเซียช่วยคลี่คลายอุปสรรคการค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศเชื่อมั่นเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อผู้เลี้ยงกุ้ง
6: นายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยเปิดเผยกรณีที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อเข้าเจรจากับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียโดยระบุว่าการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงในครั้งนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงซึ่งภาคเอกชนคาดหวังให้ทั้งสองฝ่ายยอมผ่อนปรนมาตรการทางการค้าระหว่างกันในเบื้องต้นเพื่อเปิดทางให้การค้าสัตว์น้ำก่อนที่จะหารือในรายละเอียดของข้อกังวลอื่นๆต่อไปพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนของรัฐบาลในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจจริงในการเร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งไทยอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับสถานการณ์ตลาดกุ้งภายในประเทศนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าปัจจุบันบรรยากาศการซื้อขายปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้เร่งดำเนินมาตรการเชื่อมโยงตลาดและกระตุ้นการบริโภคอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดมีการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเร่งดูดซับผลผลิตออกจากระบบนอกจากนี้ยังมีการขยายความร่วมมือไปยังห้างค้าส่งห้างค้าปลีกห้างค้าท้องถิ่นและเครือข่ายโรงแรมทั่วประเทศซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถกระจายผลผลิตได้อย่างทั่วถึงชาวนันมาลีรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องด้านประชาชนได้รับแจ้งเซลบอดแคสต์พร้อมติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด
7: นายธีรศักดิ์ทองมาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ระบุว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกระบี่โดยตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาและมีฝนตกหนักมากตั้งแต่เวลาประมาณ 4:00 น.ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันครอบคลุมบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่บริเวณโซนคลองกระบี่ใหญ่อำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกและอำเภอลำทับจากการติดตามสถานการณ์พบว่าระดับน้ำในคลองกระบี่ ีใหญ่ตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำบริเวณน้ำตกห้วยโตมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสล้นตลิ่งหากฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอสแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่ชุมชนต้นน้ำคลองกระบี่ใหญ่ตำบลทับปลิกลงมาถึงตำบลกระบี่ใหญ่และเขตเทศบาลเมืองกระบี่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุทั้งนี้จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยจังหวัดกระบี่จะติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงรุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
1: ฮังการีมีอุณหภูมิสูงสุดที่42องศาเซลเซียสทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดตลอดกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฮังการีรายงานว่าอุณหภูมิของเมืองเชสนีทางตอนเหนือของฮังการีใกล้กับทางชายแดนที่ติดกับสโลวาเกียอยู่ที่42องศาเซลเซียสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดตลอดการของฮังการีส่วนกรุงบูดาเปสต์เมืองหลวงของประเทศอุณหภูมิพุ่งสูงถึง41องศาเซลเซียสและอากาศอาจร้อนขึ้นกว่านี้อีกด้านนายกรัฐมนตรีปีเตอร์มาจาของฮังการีขอความร่วมมือประชาชนให้ปรับลดการใช้น้ำและงดการใช้น้ำในกิจกรรมที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้ยังสั่งการให้ปรับเปลี่ยนเป็นการทำงานจากที่บ้านและขอให้ลดชั่วโมงการทำงานลงหากสามารถทำได้ทั้งนี้ยุโรปกำลังเป็นทวีปที่ความร้อนพุ่งสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกโดยช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายประเทศมีอุณหภูมิสูงสุดแตะระดับ40องศาเซลเซียสซึ่งเป็นผลจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมทั่วยุโรปอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
8: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
9: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
10: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
11: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการจัดหางานสัมพันธ์ค่ะ

0: สวทบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: กรมการจัดหางานเตือนไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียรู้หรือไม่ว่าไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียดังนี้ค่ะ 1. เสียเวลาเพราะอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหากใช้วีซ่าผิดประเภท 2. เสียอนาคตเสี่ยงถูกจับดำเนินคดีโดยที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. เสียรายได้เพราะค่าตอบแทนอาจไม่ตรงกับที่นายจ้างโฆษณาไว้อาจไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง 4. เสียอิสรภาพเพราะอาจถูกนายจ้างกักขังยึดหนังสือเดินทางและยังถูกบังคับให้ทำงานหนัก 5. เสียสุขภาพเสียชีวิตเนื่องจากถูกบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากอยากทำงานต่างประเทศแบบปลอดภัยต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
4: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
5: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
6: ท านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรอบรู้แรงงานค่ะ

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่2ยังคงคึกคักร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันสุดท้ายก่อนลงมติรับหลักการ
1: ทางการอิสราเอลจับกลุ่มชายชาวอเมริกันที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มสมราคารองแชมป์เก่าและเต็งหนึ่งของรายการเอาชนะสวีเดนขาดลอย3ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับปารากวัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่2ยังคงคึกคักร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบครึ่งหนึ่ง
2: บรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่าน5แยกอินธรรมระกรุงเทพมหานครยังคงเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เช้าซื้ออาหารและเครื่องดื่มก่อนไปทำงานโดยนายสังวานเวียงคำพ่อค้าร้านก๋วยเตี๋ยวกล่าวว่า1เดือนที่ผ่านมายอดขายดีขึ้นมากเพิ่มกว่าเดิมเกือบครึ่งหนึ่งลูกค้าก็ใช้จ่ายง่ายขึ้นขณะที่วันนี้เป็นวันแรกของการใช้จ่ายในเดือนที่2ซึ่งรัฐได้เติมเงินเข้าเป๋าตังค์ของประชาชนแล้ว 1,000 บาทเพียงครึ่งวันเช้าร้านก๋วยเตี๋ยวของนายสังวานขายได้แล้วประมาณ30ถ้วยและทุกคนใช้ไทยช่วยไทยพลัสอย่างไรก็ตามมองว่าโครงการนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นหากจบโครงการการค้าขายก็จะกลับมาซบเซา
3: ก็ขายดีแหละพูดตรงๆเลยขายดีถ้ามันมีไปผลอมก็ดีแล้วหนูแต่ลุงว่าถ้าจบโครงการนี้อีก2เดือนนี้ลุงว่าเงียบแน่นอนเลยจะให้มีเรื่อยๆแต่ไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนหรอกนี่วันนี้ก็เลยเยอะแล้วนะ30ถ้วยแล้วลุงขาย40ไม่มีพิเศษไม่มีธรรมดาลูกค้าจ่ายลุง16บาท
2: สำหรับยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสณวันที่30มิถุนายน2569พบว่ามียอดใช้จ่ายรวม 43,218 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทกว่า 12,400,000 คนโดยยังมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีร้านค้ารอการตรวจสอบ 3,566 ร้านนันทิกากิตาโลรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2มุ่งลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่องเริ่มวันแรกวันที่3กรกฎาคมนี้นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2หลังประสบความสำเร็จจากการดำเนินงานในระยะแรกซึ่งสามารถสร้างยอดจำหน่ายรวมกว่า135ล้านบาทมีประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้ากว่า1ล้านคนและช่วยลดภาระค่าครองชีพได้กว่า29ล้านบาทสำหรับโครงการระยะ2กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำได้แก่แมคโครโรตัสบิ๊กซีท็อปส์โกโฮเซลและ CJ มอลล์นำสินค้าเฮาส์แบรนด์และสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษมาจำหน่ายณที่ว่าการอำเภอ879แห่งทั่วประเทศทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นรวม7ครั้งโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายวันแรกในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการ SME รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คาดว่าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศกระทรวงพลังงานเดินหน้าแผนพลังงานแห่งชาติตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน160ภายในปีคริสตศักราช2037มุ่งสู่เป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์
2: นายวิรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายในงาน Asia Sustainable Energy Week 2026ว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญความท้าทายด้านความมั่นคงทางพลังงานจากความผันผวนของเศรษฐกิจและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ขณะที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ยังคงเป็นวาระสำคัญของทุกประเทศสำหรับประเทศไทยกระทรวงพลังงานเดินหน้านโยบายพลังงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยระยะสั้นยังคงดูแลราคาพลังงานอย่างเหมาะสมควบคู่กับการส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ E20 ผ่านการปรับลดช่องว่างราคากับ E10 พื่อสนับสนุนการใช้เอทานอลและช่วยพยุงราคาผลผลิตทางเกษตรสำหรับระยะยาวกระทรวงพลังงานดำเนินการภายใต้แผนพลังงานแห่งชาติหรือ National Energy Plan โดยมุ่งขับเคลื่อน3ด้านหลักได้แก่การเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนการยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการผลักดันกฎหมายด้านการเปลี่ยนผ่านสภาพภูมิอากาศพร้อมตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเป็นอย่างน้อยร้อยละ60ภายในปีค.ศ. 2037และเกือบร้อยละ70ภายในปีค.ศ. 2050ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอาทิระบบกักเก็บพลังงานโซล่ารูฟท็อปและโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะนอกจากนี้ประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและระบบขนส่งแห่งอนาคตรวมถึงการผลักดันโครงการอาเซียนพาวเวอร์กริดซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาคอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายเนซีโร่และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวปุริมปัสสภาภาครายงาน
0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขานรับนโยบายลดภาระค่าครองชีพประชาชนมอบสิทธิประโยชน์คืนเงินค่าผ่านทางสูงถึง150สำหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษด้วยระบบบัตร Easy Pass ในวันที่7กรกฎาคมนี
4: ้นายสุรเชษฐ์ อภูมิสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.เปิดเผยว่ากทพ.เดินหน้าส่งเสริมมาตรการใช้งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการเดินทางของประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจึงได้จัดกิจกรรมพิเศษมอบส่วนลดในรูปแบบเงินคืนหรือแคชแบ็กร้อยละ50ของค่าผ่านทางให้แก่ผู้ใช้บริการ Easy Pass ทุกคันรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์ใช้บริการตั้งแต่เวลา 0:01 นถึงเวลา 23:59 นเฉพาะวันที่7กรกฎาคม2569เท่านั้นผู้ใช้บริการจะได้รับเงินคืนเข้าระบบบัญชีสำรองค่าผ่านทาง Easy Pass โดยตรงสามารถเช็คยอดเงินคงเหลือประวัติการใช้งานหรือเติมเงินสำรองได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน Exact Portal สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัตร Easy Pass ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมแคมเปญแต่ยังไม่มีบัตรสามารถสมัครและรับบัตรเพื่อเตรียมพร้อมรับสิทธิ์ได้ผ่านช่องทางต่างๆเช่นที่ศูนย์บริหารทางพิเศษกทพ.หรืออาคารด่านเก็บค่าผ่านทางทั้ง7สายทางหรือสมัครผ่านแอปพลิเคชัน True Money Wallet โดยตัวเครื่องจะจัดส่งตรงถึงบ้านภายใน 3-5 วันทำการเพื่อรับสิทธิประโยชน์และกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีผู้ว่ากทพ.กล่าวทิ้งท้ายว่าแคมเปญนี้กทพ.มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุนให้เปลี่ยนไปใช้ระบบ Easy Passเพื่อความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศแสดงความยินดีที่เรือสัญชาติไทยและเรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทย10ลำสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้แล้วและจะเร่งช่วยเหลือจนเรือทุกลำเดินทางออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัย
5: กระทรวงการต่างประเทศระบุว่าจากการติดตามสถานการณ์เรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างซึ่งตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซมาอย่างต่อเนื่องรวมจำนวน11ลำล่าสุดเรือชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยแล้วโดยปัจจุบันคงเหลือเรือของผู้ประกอบการไทยเพียง1ลำคือเรือหัตถยานารีซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสินค้าและมีแผนเดินทางออกจากพื้นที่ในโอกาสแรกกระทรวงการต่างประเทศยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกดังกล่าวซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือกระทรวงพาณิชย์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประสานและติดตามสถานการณ์รวมทั้งสนับสนุนการอำนวยความสะดวกให้เรือที่ตกค้างอย่างต่อเนื่องและจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือเรือลำสุดท้ายที่ยังตกค้างอยู่จนกว่าเรือดังกล่าวจะสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: นายกสมาคมกุ้งไทยคาดหวังว่าการหารือระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยกับมาเลเซียในวันนี้จะช่วยคลี่คลายอุปสรรคการค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศขณะที่มาตรการของกรมการค้าภายในเริ่มช่วยพยุงราคากุ้งในประเทศนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าในวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเข้าเจรจากับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียที่ประเทศมาเลเซียซึ่งคาดว่าโอกาสการเจรจาจะประสบผลสำเร็จเนื่องจากเป็นการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงโดยในเบื้องต้นหวังให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปลนมาตรการทางการค้าระหว่างกันก่อน ก่อนหารือในรายละเอียดของประเด็นที่แต่ละฝ่ายยังมีข้อกังวลซึ่งแม้ผลการเจรจาจะต้องรอติดตามแต่การเดินทางครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาให้ผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ประกอบการหลังจากก่อนหน้านี้มีความพยายามประสานการหารือมาแล้วหลายครั้งพร้อมเชื่อว่าหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าสัตว์น้ำของทั้งสองประเทศส่วนสถานการณ์ตลาดภายในประเทศนายเอกพจน์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้เร่งดำเนินมาตรการเชื่อมโยงตลาดและส่งเสริมการบริโภคกุ้งอย่างต่อเนื่องอาทิกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเร่งดูดซับผลผลิตและกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยพร้อมขยายการรณรงค์ผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกห้างท้องถิ่นและเครือข่ายโรงแรมทั่วประเทศส่งผลให้บรรยากาศการจำหน่ายกุ้งภายในประเทศปรับตัวดีขึ้น
6: ผลสำเร็จจะเป็นอย่างไรนะครับในการไปครั้งนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่การที่ท่านได้เดินทางไปเพื่อหาข้อยุติในเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทำให้พวกเราเห็นว่าทางรัฐบาลเองทั้งท่านสุริยะเองท่านมีความจริงใจในการที่จะแก้ปัญหาก็ท่านก็พยายามจะหาเวลาที่จะไปแต่ผมค่อนข้างเชื่อมั่นนะว่าการที่ท่านไปนั้นน่าจะสำเร็จครับ
0: BOI อนุมัติเงินลงทุนกว่า 7,400 ล้านบาทขยายฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า MHEVตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรในระดับภูมิภาค
7: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการได้อนุมัติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทออโต้อะไลแอนซ์ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของมาสด้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นเพื่อขยายการลงทุนมูลค่ากว่า 7,400 ล้านบาทในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานณนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดจังหวัดระยองโดยการลงทุนครั้งนี้มุ่งเน้นการนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับยูโร6และเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตรถยนต์อเนกประสงค์รุ่น BSUV ด้วยเทคโนโลยี My Hybrid Electric Vehicle หรือ MHEV ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเดินสายการผลิตได้ในปี2570เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยังกลุ่มอาเซียนรวมถึงประเทศญี่ปุ่นทางนี้โครงการดังกล่าวสอดรับกับมาตรการสนับสนุนของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือบอร์ด EV ที่กำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตพิเศษแบบคงที่เป็นเวลา7ปีภายใต้เงื่อนไขลงทุนเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทพร้อมข้อกำหนดในการใช้ชิ้นส่วนสำคัญที่ผลิตในประเทศเช่นแบตเตอรี่และ traction motorซึ่งการตัดสินใจของมาสด้าในครั้งนี้นับเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยและสะท้อนความสำเร็จของเป้าหมาย BOI ที่มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรในระดับภูมิภาคปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันสุดท้ายก่อนลงมติรับหลักการขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชี้แจงงบรองรับสังคมสูงวัยดูแลกลุ่มเปราะบางและผลักดันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบทั่วหน้า
9: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันนี้เป็นการอภิปรายวันที่3และวันสุดท้ายก่อนลงมติรับหลักการโดยสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลอภิปรายถึงการจัดสรรงบประมาณในหลายด้านทั้งด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ระบบสาธารณสุขการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนซึ่งหลายฝ่ายเห็นว่ายังอาจไม่เพียงพอด้านนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชี้แจงว่ากระทรวงจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับสังคมสูงวัยการลดลงของอัตราการเกิดการดูแลคนพิการ และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการของรัฐพร้อมยืนยันว่าจะผลักดันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบทั่วหน้าเตรียมความพร้อมรับสังคมสูงวัยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยเทคโนโลยีและนำข้อเสนอแนะจากสมาชิกไปปรับปรุงการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
10: กำหนดทิศทางการดำเนินการภายใต้เป้าหมายการสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนผ่านนโยบาย8ด้านนะครับซึ่งก็จะครอบคลุมทั้งการพัฒนากำลังคนการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนการสร้างหลักประกันด้านที่อยู่อาศัยและการอาชีพการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีตลอดจนการยกระดับการให้บริการของภาครัฐหรือการแก้กฎหมายทั้งหมดนี้คือการขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์หรือที่เราเรียกว่า human capital ทางกระทรวงเองเราพยายามทำงานร่วมกับเครือข่ายเรามีเครือข่ายเป็นอพม.เรามีเครือข่ายเป็นท้องถิ่นเรามีเครือข่ายเป็นองค์กรชุมชนที่อยู่มีอยู่ทั่วประเทศจะทำให้เราเนี่ยทางกระทรวงเองเนี่ยต้องปรับบทบาทจากเป็นผู้ดำเนินการเพียงลำพังไปสู่การเป็นหน่วยงานที่กำหนดนโยบายบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำใช้นวัตกรรมนะครับเป็นเครื่องมือสนับสนุน
9: ขณะที่สมาชิกบางส่วนตั้งข้อสังเกตต่อการจัดสรรงบประมาณขององค์กรอิสระและงบด้านความมั่นคงโดยเห็นว่าควรจัดสรรให้สอดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์มากยิ่งขึ้นวัฒนาตระเกตรายงาน
1: ประธานวิปรัฐบาลพอใจภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ตลอด2วันแม้อาจจะไม่มีสีสันเหมือนครั้งที่ผ่านมาแต่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลมั่นใจว่าสมาชิกจะให้ความเห็นชอบร่างดังกล่าว
11: นายประวีปริศนานันทกุลส.ส. อ่างทองพรรคภูมิใจไทยนายคณะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวถึงภาพรวมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งเข้าสู่การประชุมวันที่3และเป็นวันสุดท้ายของการอภิปรายว่าการประชุมตลอด2วัน2คืนที่ผ่านมาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่ร่วมกันทำหน้าที่อภิปรายอย่างเต็มที่นายกรวีกล่าวว่าหลายคนที่ติดตามการอภิปรายอาจรู้สึกว่าการอภิปรายงบประมาณปีนี้ไม่มีสีสันหรือความดุเดือดเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมาแต่หากตั้งใจติดตามเนื้อหาจะพบว่าสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต่างนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณางบประมาณเชื่อว่าหน่วยงานของรัฐจะสามารถนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อมูลจากการอภิปรายไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงานได้และการอภิปรายครั้งนี้ไม่มีประเด็นการเสียดสีหรือการพาดพิงกันเหมือนที่ผ่านมา
12: ถ้าใครติดตามการอภิปรายเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าสีสันรสชาติของการอภิปรายในครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้มีสีสันเหมือนกับหลายๆครั้งที่ผ่านมาแต่ต้องบอกนะครับว่าถ้าหากว่าตั้งใจฟังกันให้จริงเนี่ยจะพบว่าข้อมูลต่างๆที่เพื่อนสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้นำมาเสนอต่อสภาเนี่ยมันเป็นข้อมูลเป็นตัวเลขที่คิดว่าหน่วยงานของรัฐนะครับรัฐบาลเองแล้วก็กรมกองต่างๆเองเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการเอาข้อคิดเห็นเอาข้อเสนอแนะเอาข้อท้วงติงของเพื่อนสมาชิกไปซึ่งการอภิปรายนะครับอาจจะไม่มีประเด็นเรื่องของการเสียดสีไม่ได้มีประเด็นเรื่องของการพาดพิงมันจึงทำให้การประชุมสภาเนี่ยใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยไปได้ด้วยดี
11: นอกจากนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในการอภิปรายงบประมาณปีนี้คือทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลทุกพรรคการเมืองเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน้าใหม่ได้ลุกขึ้นอภิปรายเสนอความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลมากขึ้นสลับกับสมาชิกที่มีประสบการณ์ถือเป็นพัฒนาการที่ดีของการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้คาดว่าจะสามารถลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ได้ในช่วงเย็นต่อเนื่องถึงช่วงหัวค่ำของวันนี้หลังจากฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีได้ใช้เวลาอภิปรายซักถามและชี้แจงประเด็นต่างๆอย่างเพียงพอพร้อมมั่นใจว่าเสียงสนับสนุนของฝ่ายรัฐบาลจะเพียงพอทำให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งรับมือวิกฤตเอลนีโญที่คาดว่าจะรุนแรงที่สุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่านายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำได้มอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะสถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่เริ่มส่งผลกระทบมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ดยคาดว่าสถานการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีนี้ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าและจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปี2570ซึ่งถือเป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
13: ต้องมีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ล่วงหน้าว่าจะมีพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงบ้างนะครับมีการคาดการปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนและอ่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับก็เขื่อนไหนมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำบ้างนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มระดับการเก็บกักหรือลดการระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเช่นพื้นที่ในเขตของโครงการอ่างเก็บน้ำลำตะคองพื้นที่ในเขตโครงการอ่างเก็บน้ำปราณบุรีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพฝนที่เกิดในพื้นที่ครับผม
1: อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่นอกเขตชลประทานรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้มีการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่และเชิงเวลาอย่างเป็นระบบล่าสุดได้มีการอนุมัติงบประมาณกลางให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งดำเนินการเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่13จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่13จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากน่านพิษณุโลกจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10พาเด็กไทยในครอบครัวบุญธรรมจาก19ประเทศกลับบ้านเกิดเชื่อมโยงรากเหง้าสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย
14: นางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงสู่รากเหง้าเพื่ออนาคตที่มั่นคงซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยที่ได้รับการรับเป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยพร้อมสร้างความผูกพันกับประเทศบ้านเกิดโดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า300คนจาก19ประเทศประกอบด้วยเด็กไทยและครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศ277คนจาก93ครอบครัวรวมถึงผู้แทนองค์กรด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจาก20องค์กรทั่วโลกอีก32คนโดยอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเน้นย้ำว่ากรมให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแลและพัฒนาเด็กและเยาวชนรวมทั้งจัดหาครอบครัวทดแทนให้เด็กที่ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวเดิมได้เพื่อให้เด็กเติบโตในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้เด็กไทยที่เติบโตในครอบครัวบุญธรรมต่างประเทศได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดช่วยให้เด็กเข้าใจและภาคภูมิใจในความเป็นไทยสามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเกิดของตนเองได้อย่างมั่นใจ
15: ซึ่งผู้เข้าร่วมการนั้นนะคะก็จะได้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตไทยณกรุงเทพมหานครและจังหวัดพระนครศรีอยุธยากิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านการรับเด็กเป็นบุตรธรรมระหว่างประเทศของ20องค์กรกิจกรรมการเยี่ยมสถานรองรับในสังกัดกรมกิจการเด็กเยาวชนซึ่งเป็นสถานที่ช่วงแรกของชีวิตของเด็กๆของเราก่อนที่จะไปบุญธรรมชาติต่างประเทศ
14: สำหรับโครงการสู่มาตุภูมิดำเนินการมาแล้ว9ครั้งนับตั้งแต่ปี2535และจัดต่อเนื่องทุกๆ 3-4 ปีสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสเป็นห่วงเหตุไม่สงบจากกระทบความเชื่อมั่นเสนอรัฐยกระดับความปลอดภัยให้เศรษฐกิจชายแดนเดินหน้าต่อ
16: นายวิวัฒน์ยุรวิทย์นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยเฉพาะเหตุระเบิดที่ทำให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของพื้นที่แม้ก่อนหน้านี้การท่องเที่ยวของนราธิวาสจะมีสัญญาณเชิงบวกจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันไตรกีฬางานนราธิวาสไตรเอธลอน2026ปีที่2เมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากแต่เหตุการณ์ความมั่นคงที่เกิดขึ้นประกอบกับการที่ทางการมาเลเซียออกประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเดินทางเข้าพื้นที่ยิ่งทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวโรงแรมและการค้าชายแดนชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดภาคธุรกิจจึงขอเรียกร้องให้ภาครัฐและหน่วยงานความมั่นคงเร่งบูรณาการและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ชัดเจนเข้มข้นและต่อเนื่องโดยเฉพาะในเส้นทางคมนาคมด่านพรมแดนแหล่งท่องเที่ยวและที่พักเพื่อเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวกลับมาโดยเร็วที่สุดและเพื่อให้เศรษฐกิจชายแดนสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่ให้เหตุการณ์ความไม่สงบมาบดบังศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าผู้ส่งพัสดุคดีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียปรากฏตัวแล้วนัดสอบปากคำวันนี้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีพนักงานต้อนรับสายการบินไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดว่าขณะนี้ผู้ที่นำพัสดุมาส่งได้แสดงตัวแล้วและพนักงานสอบสวนนัดสอบปากคำเวลา10นาฬิกาวันนี้ส่วนข้อมูลจากทางการออสเตรเลียยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดการสืบสวนโดยช่วงบ่ายวันนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.จะประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินคดีทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าการสอบสวนมุ่งตรวจสอบแหล่งที่มาของพัสดุช่องทางการติดต่อและผู้ที่เกี่ยวข้องขณะที่ประเด็นเรื่องโทษทางกฎหมายขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลออสเตรเลียโดยฝ่ายไทยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานส่งสนับสนุนการดำเนินคดี
17: ท่านเลขาปปส.นะครับได้ออกมาพูดคุยแล้วก็ออกมาประชาสัมพันธ์เนี่ยตอนนี้ได้มาปรากฏตัวแล้วนะครับซึ่งจะนัดทางเลขาปปส.เนี่ยจะนัดสอบปากคำวันนี้เดี๋ยวละเอียดเดี๋ยวเราคงคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เขาออกมาแล้วว่ารับของมาจากไหนอะไรยังไงนะครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงข้อสงสัยว่าอาจเป็นเครือข่ายเดิมที่เคยก่อเหตุลักลอบขนยาเสพติดว่ายังอยู่ระหว่างตรวจสอบพร้อมยืนยันจะเร่งหาแนวทางป้องกันการลักลอบส่งยาเสพติดออกนอกประเทศและให้ปปส.ตรวจสอบบัญชีโซเชียลมีเดียที่อาจเชื่อมโยงกับคดีต่อไปด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยให้ความร่วมมือเต็มที่คดีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับขนเฮโรอีนในออสเตรเลียนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนว่าสถานกงสุลไทยได้ให้ความช่วยเหลือตามสิทธิ์พร้อมประสานการดูแลด้านกฎหมายขณะที่ผู้ต้องหายังอยู่ภายใต้การควบคุมของทางการออสเตรเลียและยังไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้โดยรัฐบาลไทยให้ความร่วมมือกับทางการออสเตรเลียอย่างเต็มที่ส่วนผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศนายศรีหศักดิ์ระบุว่าสายการบินต้องเพิ่มความเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมมองว่าการป้องกันไม่ได้อาศัยเพียงการตรวจค้นแต่ต้องอาศัยข้อมูลข่าวกรองประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังกล่าวถึงกรณีการตรวจค้นผู้ต้องหาว่าน่าจะเป็นการตรวจแบบเจาะจงจากข้อมูลหรือข้อสงสัยบางประการและขอให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมาย
18: คือตอนนี้เราก็ต้องให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายก็ให้ความร่วมมือนะครับก็ตอนนี้เขายังไม่หนึ่งเขาไม่ออกนอกประเทศเขาอยู่ภายใต้การควบคุมนะครับคือของพวกนี้มันก็เกิดขึ้นนะครับก็ต้อง ทางสายการบินของเรานะครับก็ต้องพยายามกำชับไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับแต่มันไม่ใช่มันก็จะบอกว่าประเทศไทยนะครับมันก็มีนะครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้เขาคงต้องตรวจอย่างเข้มข้นขึ้นช่วงหนึ่งนะครับแต่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องของการตรวจอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของเขามีข้อมูลมีแหล่งข่าวอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นพวกนี้มากกว่าด้วยนะครับ
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
19: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
0: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
19: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของเจ้าหน้าที่ตำรวจอิสราเอลและหน่วยข่าวกรองความมั่นคงแห่งอิสราเอลหรือชินเบตที่ระบุว่าอิสราเอลจับกุมชายชาวอเมริกันวัย20ปีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยผลจากการสอบสวนพบว่าชาวอเมริกันรายนี้มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของอิหร่านในการปฏิบัติภารกิจหลายครั้งเช่นถ่ายภาพและบันทึกสถานที่สำคัญของอิสราเอลซึ่งได้ค่าตอบแทนหลายร้อยดอลลาร์สหรัฐสำหรับการทำภารกิจในแต่ละครั้งชินเบตยังเปิดเผยถึงว่าในปี2568มีการดำเนินคดีกับพลเรือนชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในอิสราเอลอย่างน้อย25คนในคดีที่เกี่ยวกับการจารกรรมข้อมูลให้กับอิหร่านส่วนในปีนี้ตัวเลขการจับกุมคดีในลักษณะดังกล่าวยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมาก
1: นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการแสดงความยินดีกับนางเคอิโกฟูจิมูริหัวหน้าพรรค FP พรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมของเปรูที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่2เมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาภายหลังจากการนับคะแนนเลือกตั้งที่ยืดเยื้อนานหลายวันนายรูบิโอยังเน้นย้ำว่าสหรัฐตั้งตารอที่จะกระชับความร่วมมือกับรัฐบาลเปรูชุดใหม่ภายใต้การนำของนางฟูจิมูริให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงรวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีด้านการลงทุนและการค้าในภูมิภาคทั้งนี้นางเคอิโกฟูจิโมริเป็นบุตรสาวของนายอันเบโตฟูจิโมริอดีตประธานาธิบดีเปรูเชื้อสายญี่ปุ่นที่เคยปกครองประเทศในช่วงปี2533ถึงปี2543
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้มีการจัดสรรงบประมาณราว14ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่จำเป็นและสร้างที่พักพิงชั่วคราวภายในระยะเวลา6เดือนเพื่อช่วยเหลือประชาชนประมาณ 30,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงคารากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้นายฮอร์เกโรดริเกสประธานรัฐสภาของเวเนซุเอลายืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,943 รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,500 ราย
1: สำนักงานตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าอุณหภูมิเฉลี่ยผิวน้ำทะเลทั่วโลกในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพุ่งสูงถึง 20.98 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการและคลื่นความร้อนที่ปกคลุมมหาสมุทรยังพุ่งไปแตะระดับที่ 20.04 องศาเซลเซียสขณะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการมาถึงของปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงและส่งผลให้อุณหภูมิในมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศทั่วโลกสูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่เหลือของปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญถือเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้น้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นผิดปกติและปล่อยความร้อนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วโลกที่เสี่ยงต่อสภาพอากาศสุดขั้วเช่นน้ำท่วมภัยแล้งและไฟป่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติไอวอรี่โค้ชพบกับทีมชาตินอร์เวย์เกมนี้นอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากลูกปั่นสุดสวยของอันโตนิโอนูซาในนาทีที่39จากนั้นทัพช้างดำมาได้ประตูตีเสมอจากอามัดดิยาโลในนาทีที่74เกมทำท่าจะยืดเยื้อไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษอยู่แล้ว แต่ในนาทีที่86เออร์ลิงบราวน์ฮาลันศูนย์หน้าซุปเปอร์สตาร์ของนอร์เวย์มายิงประตูชัยพานอร์เวย์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลในวันที่6กรกฎาคมนี้ส่วนอีกคู่ฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าและเต็งหนึ่งของรายการยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะสวีเดนขาดลอย3ประตูต่อ0โดยได้ประตูจากคีเลียนเอ็มบัปเป้2ประตูและอีก1ประตูจากแบลลี่บาโกล่าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับปารากวัยในวันที่5กรกฎาคมนี้ต่อไปการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอรายการกรมพลศึกษาเดลินิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C นัดที่4กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท3ประตูต่อ1ส่งผลให้ทัพชงโคม่วงทองเอาชนะรวดทั้ง4นัดนำจ่าฝูงต่อไปส่วนอบจ.ชัยนาทมี3คะแนนรั้งรองบ๊วยของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันวัสธิวรารามเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร3ประตูต่อ0เก็บเพิ่มเป็น9คะแนนรั้งรองจ่าฝูงของกลุ่มส่วนเฉลิมพระเกียรติสมุทรสาครแพ้รวด4นัดยังไม่มีคะแนนบาสเกตบอลไทยลีก BTL 2026เกมที่9ที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9จังหวัดชลบุรีคริปโตคอปบ้าเชียงรายรองแชมป์เก่าเอาชนะชูตอิดดราก้อน86ต่อ80รั้งอันดับ3และ4ตามเดิมเข้ารอบเล็ก2ทั้ง2ทีมด้าน TEG Basketball Club ชนะ White Lion Air Force 125ต่อ67 High Tech Basketball Club ชนะJBB Dragon Warrior 122ต่อ50 Benwa Slammer TNS THT ชนะ PNRU 99ต่อ87และ Big Lion Basketball Club ชนะมหาวิทยาลัยศรีปทุม78ต่อ69ศึกเทนนิส Grand Slam รายการ Wimbledon 2026ในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกอเล็กซานเดอร์สเวเลฟมือ3ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะอเล็กซานเดอร์บล็อกจากเบลเยียม3ต่อ1เซต6ต่อ4 6ต่อ7ซุปเปอร์ไฮเบรก8ต่อ10 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ0ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับวารองแตงรัวแยจากฝรั่งเศสที่เอาชนะแฮร์รี่เวนเดลเคนจากสหราชอาณาจักรมาได้3ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ3 6ต่อ3และ6ต่อ3ด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกอีกาชิออนเทคมือ3จากโปแลนด์เอาชนะเทเลอร์เทาเซนจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ1เซต6ต่อ1 2ต่อ6และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรลินาพริสโควาจากเช็กที่เอาชนะเทเรซาวาเลนโตวาเพื่อนร่วมชาติมาได้2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ4สำหรับในวันนี้มีนักหวดสาวไทยลงสนามในรอบ2โดยลลนาทาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ95ของโลกจะลงสนามพบกับอเล็กซานโดวาเอคาเทรีนามืออันดับ19ของโลกและมือวางอันดับ18ของรายการจากรัสเซียและมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกจะลงสนามพบกับอลิเซียปาร์คมืออันดับ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ2หญิงเดี่ยวธริตาหงหยกดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ2ของรายการหวดเอาชนะลุนวานัสวาดานีจากอินโดนีเซีย2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ1และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับพิมพิสาวงวานิชขจรจากไทยด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลมือวางอันดับ8ของรายการเอาชนะทาคุโตะนากาโนะจากญี่ปุ่น2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับแดเนียลหยางจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ9ของรายการนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมและวางกรอบงบประมาณร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไว้แล้วเพื่อให้ได้นักกีฬาชุดที่ดีที่สุดและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุดโดยเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักคือกลุ่มนักกีฬาที่ผ่านระบบการคัดเลือกหรือมีอันดับโลกซึ่งเป็นกลุ่มความหวังเหรียญทองหรือรุ่นติดอันดับ 1-3 และกลุ่มนักกีฬาดาวรุ่งที่สามารถต่อยอดไปสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมได้สำหรับเป้าหมายในเอเชียนเกมหนนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆได้ตั้งเป้าร่วมกันคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองโดยตั้งเป้าไปที่ 11ชนิดกีฬาความหวังได้แก่ตะกร้อเทคบอลมวยสากลกรีฑาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูยิตสูและอีสปอร์ตนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียปี2519หรือรายการ ABC Girl U18 Volleyball Championship 2026ที่โรงแรมสีมาธานีจังหวัดนครราชสีมาโดยการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมารอบแรกแบ่ง4สายแข่งขันไปพบกันหมดก่อนคัด2ทีมที่ดีที่สุดของแต่ละสายผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศโดย4ทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน19ปีในปีหน้าขณะที่ทีมชาติไทยซึ่งมีนักกีฬาส่วนใหญ่จากชุดแชมป์รายการ Princess Cup 2026ภายใต้การคุมทีมของโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคอยู่สาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียโดยจะลงสนามนัดแรกพบมองโกเลียในวันนี้เวลา 19:00 น.ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคมซึ่งเป็นสนามสุดท้ายคาดว่าจะมีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมากเพื่อตัดสินแชมป์ประเทศไทยของปีนี้ส่วนจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่2ในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนักกีฬาที่คว้าแชมป์ประจำสนามจะได้สะสมคะแนนเพื่อคว้าแชมป์ประเทศไทยและมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าสามารถสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานไทยไซคลิ่ง .or.th ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
21: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
23: ์วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
24: สระแก้วครั้งนี้ไม่ใช่แค่งานช็อปแต่คือเวทีเปิดโอกาสการค้าชายแดนขอเชิญร่วมงานมหกรรมการค้าชายแดนสระแก้วสระแก้ว Border Trade Expo 2026พบสินค้าคุณภาพกว่า200ร้านค้ากิจกรรมส่งเสริมการค้าเจรจาจับคู่ธุรกิจและมินิคอนเสิร์ตฟรีตลอด4วันเต็มช็อปให้คุ้มดีลให้ปังเปิดทางการค้าชายแดน 9-12 กรกฎาคมนี้ณลานจอดรถข้างปั๊มปตท.เฮียพลสน.อำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วและพบกันนะคะจัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกียในช่วงวันที่ 4-5 กรกฎาคม 69โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่กระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:51 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.15 เซนติเมตรและเวลา 6:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 51 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.32 เซนติเมตรและเวลา 3:33 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 37 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
0: ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์ และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดโทร024240004สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02-534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสภาผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและเทรนด์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์เจาะลึกนโยบายและทิศทางพลังงานใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกรับฟังการปาฐกถาพิเศษของนายจางเจียนเหวยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยรองประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569เวลา 13:30 น.ถึง 16:30 น.ณห้องบอลรูมชั้น3โรงแรมดิเอมเมอรัลถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน www.tcja.or.th สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th โทรศัพท์02-561-2445ต่อ312-4กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน10อัตราผู้สมัครสอบต้องผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพอในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้ต่อไปรับฟังบท

0: ฟังครับกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดนโยบายหลักด้านการรักษาสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยด้วยการปลูกจิตสำนึกส่งเสริมค่านิยมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้สังคมไทยของเรานั้นได้รักษาขนบธรรมเนียมอันดีนี้ต่อไปท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับมารยาทไทยนั้นหมายถึงกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยที่บุคคลพึงประพฤติปฏิบัติในสังคมโดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาลเทศะมารยาทไทยครอบคลุมถึงกิริยาวาจาต่างๆเช่นการแสดงความเคารพการส่งและการรับสิ่งของการยืนการเดินการนั่งตลอดจนการนอนการแสดงกิริยาอาการต่างๆการรับประทานอาหารการให้และการบริการการทักทายการสนทนาการใช้คำพูดการฟังการใช้เครื่องมือสื่อสารซึ่งรวมทั้งการประพฤติปฏิบัติในพิธีการต่างๆอีกด้วยปัจจุบันโลกของเราเต็มไปด้วยการแข่งขันนะครับการทำงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมนั้นจนอาจหลงลืมคำว่ามารยาทโดยไม่ได้คำนึงถึงคนในสังคมรอบข้างว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ตนเองกระทำกล่าวง่ายๆว่าไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือต้องสบายต้องได้ไม่ต้องเสียหรือต้องสำเร็จจึงทำให้สังคมเกิดความสับสนว่าสิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำสิ่งใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสิ่งใดถูกกาลเทศะหรือไม่ถูกกาลเทศะบางคนก็กล่าวไปจนถึงการมีสมบัติผู้ดีจึงทำให้เกิดความขัดแย้งกันในสังคมความอคติต่อการทำลายบรรยากาศดีๆของการอยู่ร่วมกันในสังคมทำให้สังคมรอบข้างไม่น่าอยู่แต่ถ้าทุกคนหันมาปรับปรุงบรรยากาศที่ดีในสังคมตั้งแต่หน่วยเล็กจนถึงหน่วยใหญ่ที่สุดจะทำให้สังคมนั้นๆ น่าอยู่มากยิ่งขึ้นและจะพบกับความถ้อยทีถ้อยอาศัยน้ำใจเอื้ออาทรกันและกันการช่วยกันการร่วมมือการทำงานการเกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวและการทำงานท่านผู้ฟังที่เคารพครับมารยาททางสังคมที่ดูเหมือนเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่มีความสำคัญที่ทำให้ครอบครัวหน่วยงานและสังคมของเราน่าอยู่นอกจากจะมีความสามารถในเชิงการทำงานที่ดีเยี่ยมแล้วยังต้องรู้จักรักษากิริยามารยาทและจะต้องรู้จักการสมาคมกับผู้อื่นจึงจะเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์เพิ่มความสนใจให้กับผู้พบเห็นจึงนับได้ว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตประจำวันดังนั้นเราควรหันกลับมาและเอาใจใส่กับคนรอบข้างอย่างจริงใจด้วยมารยาททางสังคมที่ดีงามให้แก่กันและกันจะทำให้สิ่งดีๆกลับมาสู่สังคมของเรามากยิ่งขึ้นเกิดความรักและความสามัคคีกันในสังคมต่อไปครับจบบทความประจำวันเรื่องการรักษามารยาททางสังคมเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและนฤนาถแข็งขันอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: แววหวานตำนานเพลง
0: รายการเพลงที่สร้างความสุขครับความสนุกสนานผ่านบทเพลงเพราะๆครับจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ติดตามพวกเราได้นะครับทางช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับ AM 891 GHz เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณรวมไปถึงทาง NBT 2 HD กฎหมายเลข2ครับ
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังสามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแววหวานตำนานเพลงนะคะและยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังค่ะได้ทางช่องทาง YouTube PID Big Band Official Channel ค่ะ
0: วันนี้เรา2คนครับคุณมรุธิดาบุญมงคลและผมเสถียรพงษ์กลั่นแตงรับหน้าที่ดำเนินรายการครับทุกท่านครับวันนี้รายการของเรานะครับรายการเพลงที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านคุณผู้ชมทุกคนนะครับย้อนสู่ห้วงเวลาแห่งความทรงจำผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าจากพวกเราบนรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับบทเพลงในวันนี้ตลอด1ชั่วโมงเต็มนะครับไม่อยากให้พลาดสักบทเพลงเดียวเลยครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะและในช่วงแรกนะคะเราได้เตรียมบทเพลงมานะคะ4บทเพลงด้วยกันนะคะมีบทเพลงอะไรบ้างคะคุณเฟรนชิพ
0: เริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกกับบทเพลงธนูรักครับเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูสุรัตน์ภุกกเวศทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานถ่ายทอดอารมณ์เพลงนี้โดยคุณพันธ์พัฒนันอรุณวิจิตรสกุลครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าสิ้นรักสิ้นโลกเพลงนี้คำร้องโดยครูพยงมุกดาทำนองจากทำนองเพลง The End of the World ขับร้องโดยคุณไนท์ประภาวรินทร์เจริญผลธนาการครับ
1: และบทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะบทเพลงตราบสิ้นลมค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยคุณนิตอารีทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและผู้ที่ขับร้องนะคะก็คือคุณเจษดาพลอยมอนค่ะและบทเพลงสุดท้ายในช่วงนี้นะคะบทเพลงฟ้ากรุงเทพค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยคุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการนะคะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและขับร้องโดยคุณนฤมลสมหวังค่ะทั้งหมดนี้นะคะบรรเลงและขับร้องโดยคีตศิลปินและดุริยางคศิลปินจากกรมประชาสัมพันธ์

0: ผู้ชมครับจบลงไปกับ4บทเพลงในช่วงแรกนะครับกับบทเพลงธนูรักสิ้นรักสิ้นโลกครับตราบสิ้นลมและเมื่อสักครู่นี้กับเพลงฟ้ากรุงเทพครับ
1: ค่ะก็มีแต่บทเพลงไพเราะเท่านั้นเลยนะคะและช่วงนี้ค่ะเรามาส่งความสุขกันต่อนะคะกับอีก5บทเพลงค่ะบทเพลงแรกนะคะบทเพลงลานลั่นทมค่ะบทเพลงนี้คำร้องโดยครูทาตรีค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้ก็คือคุณดาริกานิ่มพิจารณ์ค่ะสำหรับบทเพลงที่2นะคะบทเพลงชั่วนิดนิรันดร์ค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองโดยครูพยงมุกดาค่ะและผู้ที่จะมาถ่ายทอดวันนี้นะคะก็คือคุณFriendship เสถียรพงษ์กันแตงนั่นเองค่ะและบทเพลงที่3นะคะก็คือบทเพลงผิดด้วยหรือถ้าเราจะรักกันค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองโดยครูพรพิรุณค่ะผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้ก็คือคุณตรีระดาสิงหานค่ะ
0: บทเพลงที่4ครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าอย่าซื้อฉันด้วยเงินเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานถ่ายทอดบทเพลงนี้โดยคุณมัสโซทัศนัยพรโมริรัตครับบทเพลงที่5ในช่วงนี้ของเรานะครับกับบทเพลงหวงรักเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ครับทำนองโดยเพลงไทยเดิมและถ่ายทอดโดยคุณต้าธนพลศรีรัตน์บรรเลงโดยบรรเลงกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชม

0: ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับบทเพลงในช่วงเมื่อสักครู่นี้ในช่วงนี้เราก็ยังมีบทเพลงมาฝากกันค่ะอีก4บทเพลงด้วยกันค่ะบทเพลงแรกนะคะเรามาเริ่มกันที่บทเพลงมนรักนวลจันทร์ค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องนะคะโดยคุณทวีปวรสง่าและคุณสง่าอารัมภีค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะคะผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณณัฐนัยวงศ์วรสันและคุณสุริพรกลางสะอาดค่ะบทเพลงที่สองนะคะบทเพลงไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้คือคุณปริดานิ่มพิจารณ์ค่ะ
1: บทเพลงที่สามครับเพลงนี้ฮิตตลอดกาลจริงๆครับบทเพลงที่มีชื่อว่าขอให้เหมือนเดิมครับเพลงนี้นะครับคำร้องโดยครูพรพิรุณครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานถ่ายทอดอารมณ์บทเพลงนี้โดยคุณท็อปวัชริศวัชรสิริครับและบทเพลงที่สี่ครับบทเพลงที่มีชื่อว่าข้องจิตเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูชอุ่มปัญจพันธ์วันนี้ขับร้องโดยคุณณัฐนัยวงศ์วรสันและคุณมฤติดาบุญมงคลครับบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์

0: และบทเพลงแห่งความทรงจำนะคะในวันนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าบทเพลงในรายการแว่วหวานตำนานเพลงนะคะจะเป็นที่ถูกใจของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: บทเพลงทุกบทเพลงนะครับที่บรรเลงนะครับจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดออกมาเป็นรายการของเราในวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับผู้อำนวยการรายการนะครับในการผลิตรายการนะครับคุณวนิดาโคชเสนีครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุทธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับควบคุมรายการโดยคุณรินทรพัฒน์รุ่งเรืองวารยากรโดยคุณอธิปไตยพรหมสุรินทร์นะครับแล้วก็ถ่ายทำโดย NBT 2 HD นะฮะบรรเลงและขับร้องโดยนักดนตรีนักร้องวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับ
0: ค่ะและก่อนจากกันไปนะคะขอฝากช่องทางการติดตามเอาไว้อีกสักครั้งหนึ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 GHz นะคะทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแว่วหวานตำนานเพลงและยังมีช่องทาง YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel ด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้ารายการของเราจะมีเรื่องราวและบทเพลงอะไรมาฝากต้องรอติดตามกันให้ดีนะครับตามช่องทางต่างๆในรายการของเราที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดี

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยป้องกันประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากภัยออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

ของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยป้องกันประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากภัยออนไลน์
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ2570พร้อมมอบแนวทางการทำงานซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ระยะที่2โดยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มอบโจทย์เชิงนโยบาย5ประการได้แก่การปรับบทบาทของกองทุนสู่การเป็นภาคีร่วมสร้างสรรค์หรือโคครีเอเตอร์การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานรัฐอย่างกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อพัฒนาผู้ผลิตสื่อท้องถิ่นทั่วประเทศการจัดทำแนวปฏิบัติร่วมและสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลของไทยการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยจากออนไลน์สำหรับทุกช่วงวัยและการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญานอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้กองทุนปรับลดขั้นตอนและเอกสารของกองทุนเพื่อให้ผู้ผลิตสื่อคุณภาพสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ได้อย่างคล่องตัวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมในฐานะผู้ปกครองว่าปัจจุบันเด็กเยาวชนรวมถึงผู้สูงอายุตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ได้ง่ายกองทุนสื่อจึงต้องเป็นกลไกหลักในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนฉลาดใช้สื่ออย่างเท่าเทียมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมอบนโยบายให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
4: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีรับรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568รอบการบรรจุครั้งที่2ของจังหวัดพัทลุงโอกาสนี้นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการโดยเน้นย้ำให้ทุกคนตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของการเป็นข้าราชการในฐานะผู้ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสมีวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนพร้อมสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วมีมาตรฐานและเกิดความเชื่อมั่นต่อระบบราชการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการยกระดับคุณภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัยโปร่งใสและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพัทลุงไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
2: กองทัพปากีสถานสามารถสกัดกั้นโดรนของอัฟกานิสถานจำนวน4ลำที่บินเข้ามาในแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ของปากีสถานสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองทัพปากีสถานในวันนี้ที่ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของปากีสถานสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกลุ่มตอลิบานที่ปกครองอัฟกานิสถานจำนวน4ลำซึ่งบินเข้ามาในแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ของปากีสถานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยกองทัพปากีสถานให้คำมั่นว่า จะตอบโต้อย่างรุนแรงหากกลุ่มตาลีบันยังคงกระทำการยั่วยุต่อปากีสถานเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังกองทัพปากีสถานเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทางตะวันออกของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายและบาดเจ็บอีก49ราย1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวณฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
7: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
8: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
9: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
10: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้จังอย่างระมัดระวังหน่อย
9: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
10: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
9: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
10: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
9: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
10: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
9: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
11: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
12: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
11: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
12: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
11: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
12: เขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
11: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
12: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
11: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
12: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
13: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
14: รักชาติรักท้องถิ่นรักชุมชนทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางท่านผู้ฟังกำลังติดตามฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์หลังจากแจ้งรายการแล้วเสนอรายการสารสารพันกับสวท.บุรีรัมย์15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก15 นาฬิกา 35 นาทีเวลาของรายการบุรีรัมย์สระแอง16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้จากสวท.นครพนม16 นาฬิกา 30 นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและรับฟังรายการจากสวท.กรุงเทพ18 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติข่าวท้องถิ่นเวลา18 นาฬิกา 25 นาทีรายการตีคล้องร้องข่าวและอัยการแผ่นดิน18 นาฬิกา 40 นาทีรายการสบายยามเย็น19 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา19 นาฬิกา 30 นาทีเป็นรายการแวดวงกีฬา20 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20 นาฬิกา 30 นาทีช่วงของรายการศาลาวรรณกรรม21 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสีสันวรรณกรรม22 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและท่านจะได้รับฟังรายการเพื่อนฝัน23 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นช่วงเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนเวลา24 นาฬิกาปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ธนเดชฉลาดแพทย์รับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีช่วงเวลาขณะนี้14 นาฬิกา 15 นาทีต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

สวัสดีค่ะทุกฟังที่เคารพทุกท่านนะคะขอต้อนรับค่ะเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันนะคะในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนุ่งขึ้นมาได้นะคะกับ FM 101.5 MHz และติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการวันนี้มีข่าวสารมาให้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยก่อนจะไปติดตามข่าวสารในวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปพักฟังเพลงก่อนนะคะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันในการอีกช่วงหนึ่งกับรายการสาระสารพันกับสทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาไป2โมงถึงบ่าย3โมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะมุ่งคลื่นมาได้กับ FM 101.5 มีการติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้ฟังกันค่ะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันนะคะเรวดีของสากลรับหน้าที่ดำเนินการมาติดตามข่าวสารนะคะกับท่านรัฐมนตรีพระราดอนกันบ้างที่ได้มีการชี้แจงงบปี2570นะรัฐบาลก็บอกว่าจัดทำงบแบบรัดเข็มขัดชวนฝ่ายค้านร่วมมือทำงบแก้ปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนนะคะโดยเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะนายพระราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลสำนักงบประมาณก็ได้มีการชี้แจงนะคะการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570ค่ะโดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นนะคะ 3.788 ล้านล้านบาทค่ะซึ่งรัฐบาลก็สามารถจัดเก็บรายได้เพียง3ล้านบาทนะ3ล้านล้านบาทค่ะแล้วก็ส่วนที่เหลือนะคะอีก 7.88 แสนล้านบาทจำเป็นต้องใช้วิธีกู้เงินนะคะซึ่งรัฐมนตรีพราดอนก็เลยบอกว่าการจัดทำงบประมาณครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดทำงบประมาณปีแรกของรัฐบาลโดยยอมรับนะคะว่าสถานการณ์กลางอยู่ในภาวะที่เปราะบางค่ะหากยังคงใช้โครงสร้างงบประมาณแบบเดิมอีก 2-3 ปีข้างหน้าประเทศอาจจะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้จึงจะเป็นต้องปรับโครงสร้างและรักษาวินัยทางการเงินการคลังอย่างเข้มงวดเลยค่ะโดยหลีกเลี่ยงการกู้เงินเพิ่มเพื่อใช้จ่ายตามแบบเดิมนะคะซึ่งนายอนุทินชาญกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการอย่างประหยัดและเรียกว่ารัดเข็มขัดอย่างเช่นการงดเดินทางไปดูงานต่างประเทศยกเว้นกรณีจำเป็นและลดงบการลงทุนจากภาษีประชาชนค่ะโดยให้หน่วยงานไปจัดหาทุนจากแหล่งอื่นอย่างเช่น Thailand Future Fund นะหรือว่าการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน PPP นะคะก็ส่งผลให้ปีนี้งบประมาณหรือว่างบลงทุนนะลดลงถึงร้อยละ46ค่ะนอกจากนี้รัฐบาลก็ยังได้มีการจัดทำงบประมาณให้มีความโปร่งใสมากขึ้นค่ะโดยสำนักงบประมาณได้จัดทำไฟล์ข้อมูลเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถที่จะตรวจสอบได้อย่างละเอียดนะคะส่วนงบกลางที่เพิ่มขึ้น 1,000 ล้านบาทนั้นเป็นการจัดสรรเพิ่มเติมในส่วนเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญแล้วก็เงินสำรองจ่ายให้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกบข.นะคะซึ่งมีภาระถึง 7.14 หมื่นล้านบาทไม่ใช่การเพิ่มงบเพื่อใช้ตามดุลยพินิจของรัฐบาลค่ะซึ่งรัฐมนตรีพระจอนก็บอกไว้ค่ะว่าหากสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการในวาระที่เวลาแรกวันที่1กรกฎาคมก็จะเข้าสู่กระบวนการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณโดยรัฐบาลน่าจะเชิญชวนนะรัฐบาลจะขอเชิญชวนทุกฝ่ายร่วมกันพิจารณาตัดลดนะงบประมาณที่ไม่จำเป็นเพื่อนำไปจัดสรรให้กับภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างเช่นงบประมาณด้านการวิจัยที่ถูกตัดลงไปหลายพันล้านนะคะเพื่อให้การจัดทำงบประมาณปี2570นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็สอดคล้องกับความจำเป็นของประเทศค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อในช่วงนี้การประธานรัฐสภาก็ชูสภายุคใหม่นะคะถือว่าเป็นสภาของประชาชนอย่างแท้จริงนะคะมีการเปิดพื้นที่ขายของดีทั่วไทยเพิ่มรายได้รับมือเศรษฐกิจค่ะซึ่งเรื่องนี้นายสุพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนจังหวัดก็กล่าวในขณะที่ไปเดินเยี่ยมชมสินค้าท้องถิ่นและของดีประจำจังหวัดที่มีการมาวางขายนะคะที่บริเวณรอบสามรกตอาคารรัฐสภาว่าพิธีกรรมที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่4-5ภายใต้แนวคิดและนโยบายการขับเคลื่อนรัฐสภายุคใหม่เพื่อให้รัฐสภานั้นเป็นสภาแห่งประชาของประชาชนอย่างแท้จริงนะคะทีนี้ก็มีว่านอกจากจะมีหน้าที่หลักๆเลยในเรื่องการออกกฎหมายและการประชุมสภาแล้วเนี่ยรัฐสภาก็จะทำหน้าที่เนาะเป็นพื้นที่ให้ประชาชนช่วยเพิ่มรายได้แล้วก็แหล่งพักผ่อนแล้วก็เป็นการหรือว่าเป็นช่องทางการโปรโมทสินค้าโอท็อปประจำจังหวัดนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจค่ะธุรกิจกรรมในรอบนี้นะคะมีการนำเสนอสินค้าจากหลากหลายพื้นที่มาวางขายไม่ว่าจะเป็นทุเรียนน้ำแร่จากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะของดีและสินค้าชุมชนปลาสลิดจากจังหวัดสมุทรปราการส่วนจังหวัดปราจีนบุรีค่ะนายเสด็จบุตรเนียนค่ะสสปราจีนบุรีก็ได้นำผู้ประกอบการสมุนไพรไทยโอท็อปแผนไทยที่ใส่ใจสุขภาพแล้วก็สินค้าจากจังหวัดอ่างทองนะคะได้รับ
การรายงานจากนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส. อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลว่าสินค้าจากจังหวัดอ่างทองที่มาเปิดบูธเพียง1วันสามารถทำยอดขายได้กว่า 300,000 บาทนะคาดว่าภายใน3วันนะก็จะมียอดขายรวมๆก็ไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทอย่างแน่นอนค่ะส่วนท่านสพลก็เลยบอกเพิ่มเติมว่าในอนาคตจะมีแผนการส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจชุมชนแล้วก็จังหวัดต่างๆนำของดีนั้นมาขายให้กับกระทรวงแล้วก็หน่วยงานรัฐเพิ่มมากขึ้นนะคะหากประชาชนนะคะหรือว่าชุมชนใดสนใจสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้โดยประสานงานผ่านส.ส.ในพื้นที่ค่ะหรือว่าติดต่อโดยตรงที่กระทรวงทบวงกรมต่างๆแล้วก็ติดต่อที่ฝ่ายเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็ถือว่าเป็นที่มิใหม่ที่อันดีเลยค่ะที่ฝ่ายนิติบุคคลและฝ่ายบริหารได้มีการร่วมมือกันนะคะทำงานเพื่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งในอนาคตก็ยังมีแผนเรื่องการพัฒนาพื้นที่รัฐสภาให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะนี่เรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงนะคะมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

ลับมาพบกันอีกชุดหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 100.5 MHz และติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาเผยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ระวังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะรวดีหงสากุลรับหน้าที่ในการมาติดตามข่าวสารกับครม.ขยายเวลาดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติสถานะเฉพาะคนนะคะที่อพยพเข้ามาอยู่ในไทยเป็นเวลานานค่ะแล้วก็กลุ่มบุตรที่เกิดในไทยโดยเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาเลขโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยว่าครม.ก็มีมติในวันที่30มิถุนายน2559อนุมัติค่ะตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.เสนอนะคะขยายเวลาการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชจักรเป็นเวลานานนะคะแล้วก็กลุ่มบุตรที่เกิดในราชจักรออกไปอีก1ปีเพียงครั้งเดียวนะคะถึงวันที่30มิถุนายน2570ค่ะซึ่งจากเดิมนะก็ให้ดำเนินการไปได้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ซึ่งตามมติครม.เมื่อวันที่29ตุลาคม2567เนื่องจากการดำเนินการที่ผ่านมามีความคืบหน้าน้อยมากค่ะสาเหตุหลักคือกลุ่มเป้าหมายยังไม่มารายงานตัวเพื่อยืนยันเพื่อยื่นคำขอพัฒนาสถานะนะคะทั้งนี้ค่ะหลักเกณฑ์และคุณสมบัติยังคงเดิมทุกประการไม่ว่าจะเป็นข้อแรกเลยนะคะกรณีกลุ่มบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชจักรเป็นเวลานานพิจารณาให้หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชจักรนะคะคุณสมบัติทั่วไปของผู้ยื่นคำขออย่างเช่น1ไม่สามารถกลับประเทศต้นทาง2ไม่พบหลักฐานการมีและการใช้สัญชาติอื่นค่ะจำกรณีบุตรของชนกลุ่มน้อยหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์นะคะที่เกิดในราชจักรไทยมานานให้สัญชาติโดยต้องเป็นบุตรของบุคคลที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติไว้ในอดีตจนถึงปี2542และที่สำรวจเพิ่มเติมปี2548ถึง2554นะคะซึ่งนางสาวรัชดายังบอกเพิ่มเติมนะว่าครม.มอบหมายให้กรมการปกครองดำเนินการกำหนดแนวทางคัดกรองและบริหารจัดการกลุ่มตกค้างเร่งรัดในเรื่องการปรับปรุงฐานข้อมูลนะคะทะเบียนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันค่ะรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วก็ลดผลกระทบด้านความมั่นคงป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบในการจับผู้ไม่หวังดีและเครือข่ายอาชญากรรมค่ะเอามาต่อกับครม.ได้มีการเคาะมาตรการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยนะคะหนุนเพิ่มดีมาอสังหาริมทรัพย์ดัน GDP โตซึ่งเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยในเรื่องของมติครม.ก็ได้มีการเห็นชอบในการลดค่าธรรมเนียมนะคะจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2519นะคะลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2ค่ะบรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะคะเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และค่านิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะโดยกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยได้มีการร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง2ฉบับนะคะซึ่งครม.ก็ได้มีการเห็นชอบในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในรัชกาลที่3จนถึงวันที่30มิถุนายน2570ได้แก่1ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมในการตามประมวลกฎหมายที่ดินค่ะโดยกรณีนะคะอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรือว่าอาคารพาณิชย์หรือที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์นะตามหลักเกณฑ์กับที่คณะรัฐมนตรีนั้นกำหนดค่ะส่วน2ก็คือร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกรณีห้องชุดตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนะคะซึ่งนางสาวแจ้งก็ยังบอกเพิ่มเติมนะว่ามาตรการลดค่าธรรมเนียมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2019นั้นมีสาระสำคัญที่เดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนสิทธิ์ในการนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ค่ะเอามตินะคะวันที่8เมษายน2058ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่30มิถุนายนนี้แล้วนะคะก็คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติในร้อยละ2นะคะแล้วก็ค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติในร้อยละ1ค่ะสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้เงิน1อาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดียวบ้านแฝดและบ้านแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์หรือที่ดินรอบอาคารนะคะหรือว่า2เป็นห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุดที่มีราคาซื้อขายและค่าประเมินประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทแล้วก็วงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทค่ะต่อสัญญานะคะ
ไม่รวมนะกรณีการขายเฉพาะส่วนค่ะเพื่อทั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนและบรรเทาภาระให้กับประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองค่ะส่วนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2สร้างความมั่นคงในด้านของเศรษฐกิจนะแล้วก็รวมถึงการช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดธรรมเนียมการจองการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้ซื้อนะก็ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและผู้ขายต้องการที่จะขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์แล้วก็ห้องชุดนะคะอาจจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะหรือว่าอบต.นั้นสูญเสียรายได้นะซึ่งที่ประชุมครม.ก็จะมีติเห็นชอบนะในการที่จะมอบหมายให้ทางสำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะตามความเหมาะสมนะคะให้เพียงพอต่อการดำเนินภารกิจตามปกติของอบต.นะหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งทางประเมินแล้วว่ามาตรการนี้จะมีส่วนช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมูลค่าราวๆเลยนะก็คือ 548,110 ล้านบาทต่อปีนะคะเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกะ 35,814.81 ล้านบาทนะคะส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นระดับ 0.06 ค่อยค่ะเพิ่มขึ้นระดับ 1.06 ต่อปีนะคะเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีมาตรการแล้วก็ยังเป็นช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากสภาวะเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางด้วยนะคะที่เรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่มาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันค่ะช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมุ่งขึ้นมาได้กับ FM 100.5 มิลลิเฮิรตซ์และติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็ยังมีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีของสากลรับหน้าที่ในการมาติดตามข่าวสารนะคะกับท่านวุฒิสุภมาศกันบ้างมีการเผยในเรื่องของรัฐบาลจริงแล้วนะลุยแก้ในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าชู3แนวทางรวมภาครัฐเร่งตัดวงจรทั้งระบบนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนางสาวสุภาพอิสระภาคเดชรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในที่ท่านเนี่ยเป็นประธานการประชุมมอบแนวทางบูรณาการในเรื่องของส่วนราชการในการที่จะป้องกันและปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีพลตำรวจเอกนิรันดร ลืม4ค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบนะคะหรือสปบยตรพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลค่ะซึ่งรัฐมนตรีสมัครก็บอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวงศ์นายกรัฐมนตรีนะคะให้ความสำคัญอย่างยิ่งเลยในการจัดการแก้ไขปัญหาการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นปัญหาทั้งด้านของสาธารณสุขสังคมและความมั่นคงค่ะจึงได้มีการกำหนดให้นะการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าเป็นวาระสำคัญของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทางรัฐบาลก็มีกำหนดแนวทางการดำเนินงาน3ประการได้แก่1ป้องกันการป้องกันเด็กและเยาวชนให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคบริการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขนะคะเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงสถานศึกษาและชุมชนค่ะพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อลบค่านิยมที่ผิดนะเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า2คือการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะโดยเร่งปราบปรามพลล่อมนำเข้าผู้ค้ารายใหญ่แล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่ะพร้อมสืบสวนขยายผลไปยังผู้บงการและเครือข่ายทางการเงินนะคะเพื่อตัดวงจรทั้งระบบนะคะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางค่ะ3คือการยกระดับการปราบปรามออนไลน์โดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมค่ะเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลแล้วก็บริษัทขนส่งนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนทางดิจิทัลนะคะติดตามเส้นทางการเงินแล้วก็ปิดช่องทางการจำหน่ายหรือว่าการขายออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมค่ะนอกจากนี้นะคะได้มีข้อเสนอนะให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการและคณะกรรมการประสานงานป้องกันและปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาติรวมทั้งผลักดันโครงการปลอดบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียนสถานศึกษานำร่องใน9จังหวัดนะคะครอบคลุมเขตตัวราชการที่2เขตตัวราชการที่9แล้วก็เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังภูมิคุ้มกันนะคะทางความคิดแก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปค่ะมาติดตามข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะกับท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะคะก็ได้มีการพัฒนานะสั่งเช็คบินแหล่งผลิตสเตียรอยด์เถื่อนค่ะยึดของกลาง 1.8 ล้านชิ้นมูลค่ารวม50ล้านบาทซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสาวสุภาพอิสระภาคเดชรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านนั้นก็กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองบริโภคหรือว่าสคบนะคะพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพายคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ร่วมเป็นประธานในการแถลงข่าวผลการปฏิบัติการทลายแหล่งลักลอบผลิตยานะคะอานาโบลิกสเตียรอยด์เถื่อนเนี่ยภายในคอนโดย่านพัฒนาการกรุงเทพมหานครโดยมีผู้แทนจากสำนักงานตรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.แล้วก็ในงานเกี่ยวกับนี้เข้าร่วมค่ะซึ่งบอกว่าจากการไปบุกนะคะตรวจค้นพร้อมกันนี่3จุดเลยค่ะเจ้าหน้าที่สามารถที่จะยึดของกลางเป็นยาเม็ดและผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายกว่า 1.8 ล้านชิ้นเลยนะคะรวมมูลค่าความเสียหายกว่า50ล้านบาทซึ่งเป็นผลจากการบริการข้อมูลการสืบสวนเชิงลึกของสคบ.บก.ปคบ.และอย.นะคะซึ่งรัฐมนตรีสุภาพก็บอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวงศ์ นายกรัฐมนตรีนั้นก็มีความสำคัญเลยค่ะต่อการแก้ไขปัญหาสินค้าสุขภาพและผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอานาโบลิกสเตียรอยด์นะคะที่มักถูกโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงซึ่งก็อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาผู้บริโภคในระยะยาวท่านนี้ค่ะมีการสั่งการไปนะให้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินการย่านเด็ดขาดใน2ด้านได้แก่1ก็คือการตรวจสอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงโดยเฉพาะการขายหรือว่าจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะหากพบการฝ่าฝืนกฎหมายจะเป็นการตามกรอบกฎหมายอย่างเข้มงวดนะคะ2ก็คือการรับเรื่องร้องทุก
ทุกข์เนี่ยไกล่เกลี่ยดำเนินคดีแทนผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนได้รับการเยียวยาอย่างถึงที่สุดนะคะหากว่าความเสียหายในวงกว้างนะสคบ.ก็มีอำนาจนะคะในการที่จะฟ้องร้องแทนผู้บริโภคเพื่อเรียกค่าเสียหายดังนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนนะคะที่เรียกว่าซื้อผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายดังกล่าวเนี่ยหรือว่าพบเบาะแสการโฆษณาขายสเตียรอยด์ผิดกฎหมายนี่ก็สามารถที่จะแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ.ค่ะ1166นะคะหรือว่าเว็บไซต์ www.ocpb.go.th สายด่วนอย1556และสายด่วนปคบนะคะ1135ที่เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดในการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ค่ะท้ายนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุยกับทุกท่านในช่วงทางนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันเรียบดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงนี้ค่ะพบกันในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงแรงงานเตรียมพัฒนาระบบทราฟฟี่ฟองดูสำหรับภารกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับการดูแลแรงงานไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กระทรวงแรงงานเตรียมพัฒนาระบบทราฟฟี่ฟองดูสำหรับภารกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับการดูแลและรับเรื่องร้องเรียนจากแรงงานไทยทั่วโลก
5: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการจ้างงานและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานว่ากระทรวงแรงงานได้ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนทราฟฟี่ฟองดูสำหรับใช้งานในภารกิจของกระทรวงแรงงานซึ่งคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานได้อย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าเพื่อรองรับการดูแลประชากรในภาคแรงงานที่มีจำนวนมากกว่า45ล้านคนทั้งนี้จากการหารือร่วมกับนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ได้มีแนวคิดร่วมกันในการต่อยอดและยกระดับระบบทราฟฟี่ฟองดูสู่ระดับสากลเพื่อขยายขอบเขตการดูแลและรับเรื่องร้องเรียนจากแรงงานไทยที่ไปทำงานอยู่ทั่วทุกมุมโลกด้วยระบบใหม่นี้จะช่วยให้ภาครัฐสามารถเข้าถึงรับทราบข้อร้องเรียนและดำเนินมาตรการช่วยเหลือแรงงานไทยในต่างแดนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดชวิษาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงคมนาคมเตรียมฟื้นฟูการเดินทางทางน้ำนำร่องคลองภาษีเจริญเล็งดันโปรเจกต์ School and Taxi Boat แก้รถติดและหนุนท่องเที่ยวนำร่องฟื้นฟูเส้นทางน้ำเชื่อมต่อล้อรางเรือ
6: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเรือสำรวจเส้นทางคลองภาษีเจริญเพื่อตรวจความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโครงการนำร่องเรือนักเรียนหรือสกูลโบ๊ทและเรือแท็กซี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือแท็กซี่โบ๊ทสำหรับคลองภาษีเจริญมีศักยภาพที่จะช่วยแบ่งเบาภาระการจราจรบนถนนเพชรเกษมและพื้นที่ใกล้เคียงได้โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนที่นักเรียนและผู้ปกครองต้องเผชิญกับปัญหารถติดกระทรวงคมนาคมจึงมีแนวคิดที่จะนำคลองเดินเรือเดิมของกรุงเทพมหานครกลับมาปรับปรุงใหม่เพื่อพัฒนาเป็นสกูโบ๊ทมุ่งให้เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและประหยัดสำหรับนักเรียนเนื่องจากในพื้นที่นี้มีสถานศึกษาหนาแน่นถึง16แห่งส่วนโครงการแท็กซี่โบ๊ทจะเข้ามาช่วยเสริมการเดินทางแบบไร้รอยต่อเชื่อมต่อล้อรางเรือโดยจะเริ่มสตาร์ทจากสถานีรถไฟฟ้าบางว่าไปยังจุดสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ไปพร้อมกันนพศรแก้วคำรายงาน
0: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันระบุการลงทุนด้าน AI และ Data Center จะเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยโดยต้องเร่งยกระดับศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างทั่วถึง
7: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยแถลงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ว่าขณะนี้ราคาน้ำมันลดลงเหลือ68เหรียญต่อบาร์เรลแต่โครงสร้างพื้นฐานของน้ำมันและคลังน้ำมันสำรองของ OECD ยังอยู่ในระดับต่ำจึงต้องให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านพลังงานและยังมีข้อกังวลเรื่องการส่งออกที่ยังไม่สามารถทำได้ขณะที่การลงทุนด้าน AI และ Data Centerจะเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยและแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับประมาณ GDP เป็นร้อยละ 2.3 แต่เศรษฐกิจไทยกลับขยายตัวไม่ทั่วถึงโดยภาคครัวเรือนยังมีกำลังซื้อต่ำจากผลกระทบของค่าครองชีพที่สูงขึ้นและตลาดแรงงานอ่อนแรงลงขณะที่การส่งออกและเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติขยายตัวสูงจึงต้องเร่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภาพแรงงานในประเทศให้ดีขึ้นรวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ SME นันทิกากิตตาโลรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
9: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
10: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
11: พ่อพ่อพ่อ1 + 1เท่ากับเท่าไร
12: เท่ากับ2สิลูก
11: พ่อ2 + 2เท่ากับเท่าไร
12: 4ไงลูก
11: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
12: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
11: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกครับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยอ่ะพ่อ
12: ไอ้ยะไอ้ยะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
14: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่ว

เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

0: ออนไลน์โดยมีเงินหมุนเวียนในเครือข่ายกว่า21ล้านบาทจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับและหมายค้นก่อนเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นจุดแรกเป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่11ตำบลทุ่งสะโตกอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มนายสหภาพอายุ32ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ในข้อหาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บไซต์พนันออนไลน์ชื่อเคโน1มีหน้าที่ตอบแชทลูกค้าโดยได้รับค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาทส่วนจุดที่2เป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้พักอาศัยแต่จากการตรวจค้นร่วมกับนิติบุคคลพบพยานหลักฐานดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและโฆษณาเว็บไซต์เคโน168ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของผู้ต้องหาจุดแรกพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการและผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวมาดำเนินคดีต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรตลอด24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วม
2: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรตลอด24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมรวมถึงพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันนอกจากนี้ได้ติดตามตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำต่างๆให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลการขึ้นลงของน้ำทะเลโดยทำการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักอย่างต่อเนื่องตลอดจนเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือระบบสื่อสารเพื่อบูรณาการความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1มิถุนายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก751495รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก62รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก304และ531รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก001และ980น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจะผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา16นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอศรีบุญเรืองอำเภอนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีอำเภอท่าลีอำเภอเชียงคานอำเภอปากชมจังหวัดเลยอำเภอคอนสารอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอแก้งคล้ออำเภอคอนสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอส่องดาวอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครอำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอคำสีอีอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนางคณิคมอำเภอชานุมานอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอศรีบุญเรืองอำเภอนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีอำเภอท่าลีอำเภอเชียงคานอำเภอปากชมจังหวัดเลยอำเภอคอนสารอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอแก้งคล้ออำเภอคอนสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอส่องดาวอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครอำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอคำสิอีอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนางคณิคมอำเภอชานุมานอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอหนองพอกอำเภอธวัชบุรีอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเริงนกทาอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอ

ำรงทาบจังหวัดสุรินทร์อำเภอบัวใหญ่อำเภอบัวลายอำเภอพระทองคำอำเภอโนนสูงอำเภอพิมายอำเภอหนองบุญมากอำเภอปักธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอำเภอพุทไทสงฆ์อำเภอหนองกี่อำเภอชำนิอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์และที่จังหวัดขอนแก่นมีฝนปกคลุมเกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอร่อนพิบูลอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอกันตังอำเภอปันเหลียนอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังอำเภอทุ่งว่าอำเภอละงูอำเภอมะนังอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลอำเภอคลองไหโคงอำเภอจะนะอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอกาบางอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอบาเจาะอำเภอตากใบอำเภอเจาะไอร้องอำเภอระแงะอำเภอจะแนะอำเภอสุไหงบาดีอำเภอสุไหงโกลกอำเภอแว้งอำเภอสุขิรินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นคลื่นต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลโนชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ุกสาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี่
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะวันนี้อยู่กับสวท.นครพนมสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ค่ะออกอากาศพร้อมกันทางวิทยุและโซเชียลมีเดียนะคะแฟนเพจเช็คอินถิ่นอีสานใต้พบกันวันนี้วันพุธที่1เดือนกรกฎาคม2569ค่ะอยู่กับน้องปอนภาวินีค่ะ
1: ค่ะป๊อปปี้คัทริยาค่ะ
0: ค่ะและทีมงานสวท.นครพนมนะคะส่งเสียงและทักทายคุณผู้ฟังในทุกๆพื้นที่นะคะเข้ามาแล้วส่งเสียงทักทายกันมาได้น้องป๊อปปี้บอกว่าแฟนรายการของเราทักทายกันเข้ามาแล้วต้นรายการนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้มาเริ่มต้นวันดีๆ1กรกฎาคมไปด้วยกันนะคะมีใครบ้างคะน้องป๊อปปี้ทักทายเข้ามา
1: พี่บรรเทาค่ะส่งสติกเกอร์หัวใจมาพี่อเนกพริกไทยแล้วก็พี่บุญเรียนที่รักอ๋อพี่บรรเทาบอกว่าสวัสดียามเย็นจ้าสองสาวสวยในเมืองบุรีรัมย์อากาศกำลังพอดีเพราะฝนตก2วันติดต่อกันแล้วจ้าที่นครพนมเราก็ตกเหมือนกันนะคะเมื่อเช้าตั้งแต่เช้าเลย
0: ใช่ช่วงนี้ก็อีสานของเรานี่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะมีฝนถึง180นะคะในหลายๆพื้นที่เลยเรียกว่าครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานเลยค่ะ
1: แม้วันนี้นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราจะไม่ได้เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสุดของประเทศแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งจากร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคอีสานประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะซึ่งตลอด24ชั่วโมงข้างหน้านะคะหลายพื้นที่ในภาคอีสานจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายโดยเฉพาะจังหวัดตอนบนของภาคค่ะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเป็นบางแห่งขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและบริเวณใกล้ลำน้ำธรรมชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกที่สะสมค่ะ
0: ค่ะซึ่งพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษนะคะก็คือในส่วนของภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนื่องจากพยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะส่วนแนวโน้มในช่วง7วันข้างหน้าค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึง3กรกฎาคมเนี่ยนะคะภาคอีสานของเราจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายและก็มีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลร่องมรสุมค่ะส่วนวันที่4ถึงวันที่7กรกฎาคมนะคะร่องมรสุมก็จะเลื่อนขึ้นไปทางตอนบนแต่ว่าประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคตะวันออกที่มีความเสี่ยงฝนตกหนักมากในขณะที่โซนอีสานเองก็ยังต้องติดตามสถานการณ์ฝนสะสมอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ก็ช่วงนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะเฝ้าติดตามประกาศพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมรับมือฝนตกหนักกันด้วยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำหลากหรือว่าจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะ
0: ค่ะพอพูดถึงเรื่องของฟ้าฝนที่จะตกไปจนถึงช่วงวันที่7กรกฎาคมในวันที่7กรกฎาคมนะคะก็เป็นวันแรกของการจัดงานบวงสรวงพระยาศรีสัตนคราชที่จังหวัดนครพนมประจำปี2569นะคะปีนี้ก็ต้องบอกว่าลุ้นอยู่เหมือนกันในช่วงที่จัดงาน7วัน7คืนจะมีฝนตกในวันไหนบ้างนะคะซึ่งชาวนครพนมเนี่ยก็จะบอกว่าไม่ห่วงเรื่องของฝนตกเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าการจัดงาน7เดือน7เนี่ยก็คือจัดในหน้าฝนฝนก็จะตกทุกปีแต่ว่าปีไหนที่แบบโชคดีหน่อยก็จะไม่ได้ตกในช่วงพิธีเปิดก็คือพอเปิดเสร็จปุ๊บฝนก็จะเทลงมานะคะหรือบางทีก็ฝนตกลงมาก่อนช่วงที่มีการบวงสรวงแล้วก็พอถึงช่วงเวลาพิธีเปิดก็จะหยุดไปนะคะซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าในการจัดงานบวงสรวงพระยาศรีสัตนคราชนั้นถ้ามีฝนตกก็เชื่อว่าเป็นน้ำมนต์นะคะจากองค์พระยาศรีสัตนคราชนั่นเองนะคะพอมาถึงตรงนี้แล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะที่ติดตามรับฟังในวันที่7ถึง13กรกฎาคมนี้นะคะเป็นงานบุญประเพณีของจังหวัดนครพนมเป็นงานบวงสรวงพระยาศรีสัตนคราชซึ่งตรงกับวันที่7ถึง13กรกฎาคมของทุกปีแล้วก็จัดขึ้นตลอด7วัน7คืนนะคะซึ่งปีนี้นะคะในพิธีเปิดจะตรงกับวันอังคารที่7กรกฎาคมเป็นการรวมพลคนเกิดวันอังคารในวันนั้นเนี่ยก็จะมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่นะคะมีนางรำที่เป็นมาเขาเรียกว่าเป็นแม่ไก่ใช่ไหมคะที่เป็นแบบให้ร่วมรำก็จะมีคุณอิงฟ้าวราหะนะคะใครที่เป็นFCเนาะก็มาร่วมกันได้มาเจอกันได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคนดังเนี่ยมาร่วมงานเยอะแยะมากมาย และที่สำคัญในส่วนของภาครัฐเองนะคะก็ได้ให้ความสำคัญโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านก็ได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์นะคะมาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่7กรกฎาคมนี้ด้วยนะคะและนอกจากนั้นก็ทราบว่าในแต่ละวันก็จะมีกิจกรรมพิเศษแล้วก็ไฮไลท์ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมาร่วมกิจกรรมนะคะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนที่สนใจเป็นสายบุญสายพญานาคนะคะก็มาเที่ยวกันได้นะคะขออนุญาตเชิญชวนตั้งแต่เนิ่นๆเพราะว่าเดี๋ยวพี่น้องจะได้จองที่พักกัน
1: ใช
0: ่จริงๆห่วงวันที่7ถึงวันที่13เนี่ยก็ไม่ได้ตรงวันเสาร์อาทิตย์ซะทีเดียวเนา
1: ะ
0: แต่ว่าท่านที่อาจจะอยากจะมาเที่ยวในช่วงวันธรรมดาก็เป็นอาจจะเป็นช่วงวันละพักผ่อนหรืออะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าการจัดงานเนี่ยไม่ใช่แค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ว่า7วัน7คืนเนี่ยอย่างถนนคนเดินเนี่ยปกติมีแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย
1: ์
0: แต่พอมีการจัดงานก็จะมีถนนคนเดินทุกวันมีสินค้ามหกรรมสินค้ามีโอท็อปมีการแสดงทุกวันมีการรำทุกวันแต่ละวันก็จะเป็นรวมพลคนเกิดวันนั้นอย่างเริ่มวันอังคารก็จะเป็นรวมคนเกิดวันอังคารก็จะไล่ไปพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็วันสุดท้ายก็คือรวมพลคนเกิดวันอาทิตย์นะคะนอกจากนี้ปีนี้เนี่ยพิเศษนะคะในส่วนของห้องน้ำสาธารณะสำหรับท่านที่มาเที่ยวงานแล้วอาจจะแบบว่าเข้าห้องน้ำบ่อยดื่มน้ำอากาศร้อนนะคะปีนี้ในทางจังหวัดก็ได้เตรียมในเรื่องของเว็บแอปพลิเคชันห้องน้ำใกล้ฉัน
1: อ
0: ันนี้ชอบมากเลยดูเป็นแบบเหมือนปกติเวลาเราหาร้านอาหารหาโรงแรมแบบนี้เนา
1: ะ
0: แต่นี่คือเป็นมิติใหม่คือการหาห้องน้ำ
1: ค่ะ
0: ก็คือถ้าเราเข้าไปในเว็บแอปเนี่ยจะบอกเลยว่าห้องน้ำที่ใกล้เราที่สุดเนี่ยอยู่ตรงไหน มีกี่ห้องชายหญิงจ่ายเงินไหมหรือว่าเข้าฟรีซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะคะชาวนครพนมก็ใจดีเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือว่าโรงแรมก็มีบริการในส่วนของห้องน้ำนะคะให้เข้าฟรีส่วนที่จ่ายเงินก็อาจจะ5บาทนะเป็นค่าแบบเหมือนทำความสะอาดดูแลนะคะก็เป็นมิติใหม่ของการทำเว็บแอปพลิเคชันนะคะในการดูแลเรื่องของห้องน้ำสาธารณะนะคะในส่วนอื่นๆความปลอดภัยความสะอาดการจำหน่ายสินค้ากิจกรรมต่างๆก็ปีนี้เราจัดเป็นปีที่9แล้วนะคะก็คงจะยิ่งใหญ่เหมือนเดิมแล้วก็ทุกอย่างก็คงจะเรียบร้อยนะคะแล้วก็สายบุญสายศรัทธามาออกโรงทานมารายได้นะคะมากินก็ได้บุญเหมือนกันมารับอาหารโรงทานก็ได้บุญเหมือนกันนะคะ
1: อ๋อแล้ววันนั้นวันที่7เรามีไลฟ์กันด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ใครที่ไม่สะดวกมาหรือว่ามาไม่ได้ที่บ้านแต่อยากชมบรรยากาศนะคะทางสวทนครพนมของเราก็มีการไลฟ์ผ่านFacebook ของเราเหมือนกันค
0: ่ะ
1: ก็สามารถติดตามกันได้นะคะ
0: ค่ะแฟนรายการก็เข้ามากดไลค์นะคะแล้วก็เข้ามาดูไลฟ์สดในวันนั้นได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะพี่บรรเทาบอกว่าผิดหวังน้องปอนไม่ถูกเลยอ๋อผิดหวังเรื่องหวยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะวันนี้ที่หนึ่ง
0: ผิดหวังเหมือนกันนะคะพี่บุญเรียนสวัสดีค่ะพ
1: ี่
0: ท
1: ิ
0: ตาพรนะคะสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะสำหรับช่วงเวลา16นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา30นาทีนะคะไปต่อกันที่ข่าวสารที่หยิบมาฝากกันวันนี้ค่ะเริ่มต้นที่เรื่องของการลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 ถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะ30มิถุนายน70นี้นะคะหนุนให้มีการฟื้นตัวภาคอสังหาริมทรัพย์ค่ะโดยล่าสุดนะคะทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569โดยมีการลดค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่สิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2569ก็คือจะมีการลดค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ให้เหลือร้อยละ 0.01 นะคะจากปกติร้อยละ2และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1นะคะซึ่งถือว่าลดไปเยอะมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ก็ได้แก่อาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดบ้านแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์หรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวและห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุดที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาค่ะไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วนซึ่งมาตรการนี้นะคะเพื่อบรรเทาภาระประชาชนแล้วก็ส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2สนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่30มิถุนายน2570ค่ะ
1: ค่ะต่อไปเราจะไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะย้ายไปที่ฝั่งตะวันออกบ้างนะคะครม.มีไฟเขียวผังเมืองวังจันทร์ระยองค่ะเพื่อรองรับ EEC คุ้มครองพื้นที่เกษตรและสิ่งแวดล้อมโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอค่ะเพื่อให้ใช้เป็นกรอบในการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินการคมนาคมขนส่งการพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการการบริการสาธารณะและการดูแลสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศค่ะโดยครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังจันทร์ชุมแสงป่ายุบในและพงตาเอี่ยมของอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองรวมพื้นที่ประมาณ394ตารางกิโลเมตรค่ะโดยผังเมืองดังกล่าวนะคะได้กำหนดแนวทางการพัฒนาผ่านแผนผัง6ด้านซึ่งได้แก่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่โล่งเพื่อสาธารณประโยชน์และสภาพแวดล้อมการคมนาคมและการขนส่งกิจการสาธารณูปโภคสาธารณูปการและบริการสาธารณะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการบริหารจัดการระบบน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนค่ะซึ่งการจะทำผังเมืองโดยรวมเป็นไปตามพระราชบัญญัติผังเมืองพ.ศ. 2562แล้วก็สอดคล้องกับกรอบผังนโยบายระดับประเทศรวมไปถึงนโยบายการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยค่ะ
0: นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารในระดับนโยบายของรัฐนะคะที่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะช่วงสุดท้ายนะคะเราจะไปดูเรื่องของช่องทางการแจ้งเบาะแสสำหรับร้านค้าที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาช่วงไทยช่วยไทยพลัสนะคะในช่วงของเตือนภัยไซเบอร์กันค่ะ
2: รู้ทันทุกกลโกงออนไลน์รู้ทันภัยที่ปลายนิ้วช่วงเตือนภัยไซเบอร
3: ์โอกาสขึ้นราคาสินค้าช่วงไทยช่วยไทยมีความผิดแจ้งเบาะแสได้ที่ในช่วงแคมเปญไทยช่วยไทยพลัสหลายๆคนนะคะต่างก็อยากที่จะใช้สิทธิ์ให้คุ้มค่าที่สุดแต่กลับมีร้านค้าบางร้านค่ะแอบบวกราคาสินค้าเพิ่มหากว่าพบเจอร้านค้าที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะคะปล่อยผ่านนะคะสามารถแจ้งได้เลยค่ะ3ช่องทางดังต่อไปนี้ช่องทางแรกสายด่วนทันใจให้โทรไปเลยนะคะที่เบอร์021111122ค่ะช่องทางที่2ส่งหลักฐานไปที่อีเมล thaihelpplus60-40_cc@fpo.go.th ค่ะและช่องทางที่3สามารถส่งไปรษณีย์ไปได้เลยค่ะที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังถนนพระรามที่6แขวงพญาไทเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400ค่ะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้ไวและก็ดำเนินการได้เร็วยิ่งขึ้นให้จดจำชื่อร้านค้าและก็พิกัดที่ตั้งร้านค้าที่ชัดเจนหากว่ามีรูปถ่ายหลักฐานซื้อขายป้ายราคาหรือว่าใบเสร็จด้วยเนี่ยอันนี้ยิ่งดีเลยนะคะใช้สิทธิ์ของเราให้เกิดประโยชน์ร่วมกันปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ถูกต้องทั้งผู้ซื้อและก็ผู้ขายกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ค่ะ
0: ขอบคุณเตือนภัยไซเบอร์นะคะจาก CIB ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้าเราจะพาทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะโดยวันนี้ดำเนินรายการโดยสวท.กระบี่ค่ะสำหรับวันนี้รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้โดยสวท.นครพนมพร้อมด้วยทีมงานนะคะลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
4: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 16:30 นาทีถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับดิฉันณัฐมนชัยศิริรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกของรายการวันนี้ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านร่วมรำลึกถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินประพาสณจังหวัดกระบี่ยังคงความปลื้มปิติแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งนำพาทุกท่านไปติดตามในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องรอยพระบาทแห่งความรักในธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

อดของพื้นป่ากระบี่มีสถานที่แห่งหนึ่งที่เก็บรักษาพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ไว้อย่างงดงามนั่นคืออุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จประพาสเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2502ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่โดยประทับพักผ่อนบนแผ่พระที่นั่งที่จัดสร้างถวายในแอ่งน้ำใหญ่หน้าถ้ำน้ำลอดบรรยากาศแห่งความสงบและความงามของธรรมชาติล้อมรอบพระองค์ทั้งสองพระปรมาภิไธยย่อบนหินปากถ้ำทั้งสองพระองค์ได้ทรงสลักพปรและสกบนหินปากถ้ำน้ำลอดน้ำตกธารโบกขรณีซึ่งมีความสูงจากพื้นน้ำประมาณ10เมตรห่างกันประมาณ2เมตรพร้อมสลักวันที่ไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์พระราชพิธีปล่อยเต่าทรงหลั่งน้ำปล่อยเต่าที่ราษฎรนำมาถวายหนึ่งตัวแสดงถึงพระราชาฤทัยที่ทรงเมตตาต่อสรรพสัตว์และทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติต้นสีตรังคู่พระบารมีก่อนเสด็จกลับทั้งสองพระองค์ได้ทรงปลูกต้นสีตรังไว้พระองค์ละหนึ่งต้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงและความยั่งยืนของธรรมชาติผ่านไปกว่า4ทศวรรษเมื่อวันที่23เมษายนพุทธศักราช2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จประพาสยังอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีอีกครั้งและได้ทรงปลูกต้นตะเคียนทองจำนวนหนึ่งต้นการเสด็จมาอีกครั้งนี้สะท้อนถึงพระราชปณิธานสีเขียวที่ไม่เคยจางคลายพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เห็นว่าการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยาวนานวันนี้อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณียังคงเป็นแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ต้นไม้ที่พระองค์ทั้งสองได้ทรงปลูกไว้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและความชุ่มชื้นรอยพระปรมาภิไธยย่อบนหินยังคงเป็นพยานแห่งพระราชกรณียกิจเตือนใจคนรุ่นหลังให้ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณธารโบกขรณีจึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวในอดีตแต่เป็นแรงบันดาลใจที่ส่งต่อมาถึงปัจจุบันให้เราทุกคนร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าพื้นน้ำและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายให้คงอยู่สืบไปสำหรับอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีชื่อเดิมคือธารอโศกเนื่องจากมีต้นอโศกหรือต้นโศกขึ้นอยู่ริมน้ำต่อมาปลายปีพุทธศักราช2496พลโทบัญญัติเทพหัสดินณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปตรวจราชการที่อำเภออ่าวลึกและได้แวะพักที่ธารอโศกเห็นว่าชื่อเดิมไม่มีความเหมาะสมจึงได้ตั้งชื่อใหม่ว่าธารโบกขรณีเพราะธรรมชาติที่งดงามคือมรดกที่ล้ำค่าที่พระองค์ส่งมอบไว้ให้ลูกหลานของแผ่นดิน

0: สำหรับช่วงต่อไปของรายการค่ะช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้ขอนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินไทยกับโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีของจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดกระบี่มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่างดงามและหายากยิ่งกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่พันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นที่ครั้งหนึ่งเกือบเลือนหายไปจากธรรมชาติด้วยความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ทำให้กล้วยไม้ชนิดนี้ตกเป็นเป้าหมายของการลักลอบเก็บรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมส่งผลให้จำนวนลดลงอย่างน่าเป็นห่วงจากพันธุ์ไม้ที่เคยพบได้ในธรรมชาติกลับกลายเป็นพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์21เมษายนพุทธศักราช2543ท่ามกลางประสบกรณิกรชาวจังหวัดกระบี่ที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นณศูนย์ทดลองข้าวจังหวัดกระบี่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ในขณะนั้นจังหวัดกระบี่ประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อบุกเบิกที่ทำกินรวมถึงการดำเนินโครงการพัฒนาบางอย่างเช่นการตัดถนนซึ่งก่อให้เกิดการทำลายทรัพยากรป่าไม้โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาส่งผลให้กล้วยไม้พันธุ์หายากหลายชนิดโดยเฉพาะกล้วยไม้รองเท้านารีที่ต้องอาศัยสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ลงกล้วยไม้รองเท้านารีในจังหวัดกระบี่เคยมีอยู่หลายชนิดแต่จากการลักลอบเก็บไปจำหน่ายของเกษตรกรและผู้ค้าพันธุ์ไม้ในอดีตทำให้จำนวนลดลงอย่างน่าเป็นห่วงหากไม่มีการปลุกจิตสำนึกและเร่งดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันทรงคุณค่าของจังหวัดกระบี่อาจสูญหายไปจากธรรมชาติในอนาคตด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชดำริเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2543ให้กับผู้อำนวยการสถานีทดลองข้าวกระบี่ในขณะนั้นความว่าให้ดำเนินการขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเพื่อเพิ่มจำนวนและนำไปปลูกคืนสู่ป่าในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไปภายหลังสถานีทดลองข้าวกระบี่สังกัดสถาบันวิจัยข้าวกรมวิชาการเกษตรได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดกระบี่จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีของจังหวัดกระบี่เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบและเป็นการสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้หายาก
3: จุดเริ่มต้นของโครงการนะคะเมื่อปี2543พระพันปีหลวงค่ะจะได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่จังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็จะอยู่ในส่วนของตอนนั้นจะเป็นศูนย์วิจัยข้าวกับศูนย์กับยังสังกัดอยู่ในกรมวิชาการเกษตรอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นส่วนแยกข้าวตรงนั้นจะเป็นมีส่วนที่จะขยายพันธุ์ของรองเท้านารีซึ่งตอนนั้นจะเกิดปัญหาว่าในจังหวัดกระบี่เนี่ยมันจะมีปัญหาว่ากล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่จะเริ่มที่จะสูญพันธุ์เพราะว่าจะมีการเก็บมาจากป่าเพราะมันเป็นไม้ป่าเก็บมาจากป่าแล้วก็มาจำหน่ายนะคะแล้วก็พระราช ชสาวนีของพระพันปีหลวงเห็นพระองค์ทรงเห็นว่ามันจะสูญพันธุ์ก็เลยดำริมีพระราชสวนีให้มีการขยายพันธุ์เก็บมาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและมาขยายพันธุ์ค่ะเสร็จแล้วเมื่อมีการแยกส่วนกันระหว่างศูนย์วิจัยข้าวกรมการข้าวกับกรมวิชาการเกษตรค่ะทั้งหมดเราก็เลยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมรองเท้านารีเหลืองกระบี่ค่ะก็เลยย้ายมาจากศูนย์วิจัยข้าวมาอยู่ที่สวพ.กระบี่ค่ะของทางการของกรมวิชาการเกษตรค่ะทุกๆปีนะคะหลักๆเนี่ยเราจะมีแผนการผลิตเป้าแผนการผลิตมาตลอดนะคะทุกๆปีคำว่าผลิตของเราเนี่ยสิ่งที่เราเก็บรวบรวมอย่างที่หนึ่งเราเก็บรวบรวมแม่พันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะแล้วก็เราก็คัดเลือกลักษณะที่ดีทำการผสมพันธุ์เพื่อคงรักษาพันธุ์ไว้อันที่หนึ่งนะคะคือรวบรวมพ่อแม่พันธุ์เก็บรักษาพันธุ์และอีกส่วนหนึ่งคือทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีโครงการกิจกรรมที่คืนกล้วยไม้สู่ป่าก็คือปล่อยไว้เป็นในสภาพป่าธรรมชาติเพื่อที่จะขยายให้ไปในธรรมชาติเหมือนเดิมอะค่ะค่ะตรงนั้นแต่ว่าโครงการนี้ตั้งแต่หลังจากปี2563ที่มีโควิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะหยุดอยู่ตั้งแต่นั้นมาเป็นต้นมาค่ะแต่ว่าครั้งต่อไปเนี่ยอย่างที่ของสวพ.กระบี่เราจะมีงานโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอะค่ะจะมีการปล่อยปีนี้ก่อนน่าจะประมาณ53ต้นก่อนตามอายุของกรมวิชาการเกษตรนะคะ
4: ครับในส่วนของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่นะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยหนึ่งที่ตอบสนองพระราชสวนีของพระพันปีหลวงในเรื่องของการผลิตและก็ขยายและก็อนุรักษ์ในส่วนของรองเท้านารีนะครับในศูนย์นี้ได้ทำการผลิตนะครับในการผลิตในปริมาณจำนวนมากเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากศูนย์ขยายพันธุ์พืชจังหวัดตรังนะครับในการผลิตขยายแล้วก็หน่วยจุดของเรานี่ก็เป็นหน่วยที่ทำการอนุบาลนะครับผลิตแล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกรทั่วไปเนี่ยที่สนใจในเรื่องของรองเท้านารีโดยเฉพาะเหลืองกระบี่เนี่ยได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็รู้วิธีการในเรื่องของการผลิตนะครับเพื่อนำไปเลี้ยงขยายต่อพื้นที่นะครับแต่ว่าจุดเซ็นเตอร์ตรงนี้ก็เป็นจุดที่จะให้เข้ามาดูงานนะครับเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของเรียนกระบี
5: ่ครับในส่วนของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับในส่วนนี้ครับศูนย์พืชสวนกระบี่ครับเราได้ขยายผลก็คือจัดเป็นแปลงรวบรวมนะครับแล้วก็ต่อยอดนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเนื่องจากว่ามีบุคคลนะครับนักเรียนนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ศึกษาดูงานนะครับทำใหแปลงเรียนรู้ของเรานะครับมีชีวิตชีวานะครับแล้วก็เราสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของโครงการอนุรักษ์เนี่ยให้กับเยาวชนได้เราได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องของการปลูกนะครับกล้วยไม้รองเท้านารีนะครับแล้วก็วิธีการเลี้ยงนะครับกล้วยไม้รองเท้านารีเนี่ยให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ถูกวิธีนะครับแล้วก็เลี้ยงยังไงอ่ะให้กล้วยไม้อ่ะมันรอดนะครับอันนี้ก็คือหลักๆเลยที่เราขยายผลให้กับเกษตรกรด้วยแล้วก็เยาวชนที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยครับ
0: โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีที่จับกุมได้จากการลักลอบค้าขายรวมถึงเพาะเลี้ยงเพิ่มเติมเพื่อปลูกคืนสู่ป่าธรรมชาติปีละประมาณ 1,000 ต้นเพื่อให้พันไม้หายากนี้คงอยู่คู่จังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืนในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้ทอดพระเนตรโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนรวมถึงแปลงหน่อไม้น้ำพันไม้พื้นบ้านที่ใช้เป็นอาหารและสมุนไพรได้ส่งปลูกหน่อไม้น้ำด้วยพระหัตถ์ณสถานีทดลองข้าวกระบี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนองพระราชดำริเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นอีกหนึ่งบันทึกความทรงจำที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินไทยกล้วยไม้เล็กๆดอกนี้คือสัญลักษณ์ของความร่วมมือความรักในธรรมชาติและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สืบสาร
2: รักษาและต่อยอดเพื่อให้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ยังคงเบ่งบานคู่ผืนแผ่นดินไทยตลอดไป
0: และสำหรับในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะช่วงของสานต่อพระราชปณิธานพบกับเรื่องราวของป่าทุ่งทะเลจากพระราชฤทัยสู่ป่าแห่งความยั่งยืนค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ป่าทุ่งทะเลจากพระราชฤทัยสู่ป่าแห่งความยั่งยืนเมื่อวันที่20เมษายนปีพุทธศักราช2543ท่ามกลางผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โครงการนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงรับพื้นป่าทุ่งทะเลประมาณ 4,200 ไร่ในตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ตามที่จังหวัดได้ทูลเกล้าถวายพระราชดำริในวันนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การอนุรักษ์ธรรมชาติแต่คือการปลูกฝังปรัชญาแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผสานความสมดุลระหว่างคนป่าและทะเลพระราชดำริข้อแรกสะท้อนถึงพระราชปณิธานอันล้ำลึกควรพัฒนาและดูแลรักษาป่าทุ่งทะเลโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษานี่คือการวางรากฐานแนวคิดป่าชุมชนก่อนที่จะเป็นกระแสในสังคมไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการอนุรักษ์ที่แท้จริงต้องเกิดจากจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เพราะพวกเขาคือผู้ที่อยู่ร่วมกับป่ารู้จักป่าและจะเป็นผู้พิทักษ์ป่าได้ดีที่สุดและพระราชดำรินี้ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลจังหวัดกระบี่ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีผลการดำเนินงานได้แก่ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและการเพาะชำกล้าไม้ป่ากินได้และไม้เศรษฐกิจทำให้ราษฎรได้เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูป่าด้วยมือของตนเองจนป่าทุ่งทะเลค่อยๆกลับมามีความอุดมสมบูรณ์และสมดุลทางระบบนิเวศพระราชดำริที่2ให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพโดยมีศาลาทรงงานศิลปาชีพขนาดเล็กที่บ้านปากคลองเชี้ยเห็นถึงพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลการอนุรักษ์ป่าจะยั่งยืนได้ประชาชนต้องมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเมื่อวันที่2ตุลาคมปีพุทธศักราช2550พระราชสวนีได้เพิ่มเติมชัดเจนยิ่งขึ้นว่าให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลเพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการทอผ้ากี่กระทบให้ราษฎรในพื้นที่ยกระดับรายได้ให้พออยู่พอกินพึ่งพาตนเองได
6: ้ก็เริ่มจากนะคะมีราษฎรกลุ่มหนึ่งนะคะที่ต้องการจะอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งทะเลนะคะให้คงอยู่เนื่องจากว่าในขณะนั้นเนี่ยมีกลุ่มนายทุนแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยที่เข้ามาจับจองพื้นที่นะคะก็เลยได้ตัดสินใจถวายพื้นที่ตรงนี้นะคะแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งท่านก็ได้รับพื้นที่ตรงนี้นะคะ ไว้ในการดูแลในปีพ.ศ. 2537ค่ะก็ได้เริ่มโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลขึ้นนะคะและในปีพ.ศ. 2543ค่ะท่านก็ได้เสด็จเยี่ยมเยือนที่นี่นะคะเพื่อที่จะติดตามโครงการนะคะและในปี2550ค่ะท่านก็ได้มีพระราชสวนีเพิ่มเติมที่จะจัดตั้งโครงการศิลปอาชีพทุ่งทะเลขึ้นนะคะเพื่อที่จะสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยได้ให้มีการทอผ้านะคะเพิ่มให้มีการทอผ้าเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนะคะชาวบ้านเนี่ยก็จะได้ค่าตอบแทนนะคะเป็นค่าแรงนะคะและหลังจากนั้นนะคะในปี2560ค่ะหัวหน้าโครงการแล้วก็ชาวบ้านนะคะก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดสินค้านะคะจากผ้าทอซึ่งตอนแรกเนี่ยเป็นผ้าทอผ้าแบบกี่กระทบนะคะมาเป็นใช้กี่กระตุกนะคะเข้ามาช่วยในการพัฒนาสินค้านะคะจนปัจจุบันเนี่ยที่นี่ก็ได้พัฒนาสินค้าเพิ่มขึ้นหลากหลายนะคะเพื่อที่จะส่งขายและก็เพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะก็เริ่มแรกนะคะตัวโครงการเนี่ยในช่วงเริ่มแรกเนี่ยเราเข้ามาดูแลในเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรเป็นหลักนะคะแล้วก็พอช่วงหลังๆเนี่ยก็ได้มาทำในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทอผ้าค่ะซึ่งเราได้อบรมชาวบ้านนะคะในการทำเรื่องของผ้าทอนะคะซึ่งตอนแรกที่เป็นการทอเนี่ยเป็นใช้กี่กระทบนะคะก็ซึ่งช่วงแรกเนี่ยเราจะใช้การทอผ้าแบบกี่กระทบนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็จะทอผ้าจะได้ค่าตอบแทนเป็นค่าแรงนะคะพอชาวบ้านได้มีการอบรมมีความรู้เพิ่มเติมค่ะก็ได้

0: แต่พอพระองค์ท่านเอารายได้เสริมเข้ามาชาวบ้านได้ทอผ้าด้วยกี่กระทบชาวบ้านจะได้ค่าแรงเป็นการตอบแทนเม็ดละ40บาทแล้วทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะแล้วพระองค์ยังส่งเสริมด้วยการให้อบรมเพิ่มเติมเรื่อยๆค่ะรุ่นต่อรุ่นตอนแรกดีใจมากค่ะที่ทุ่งทะเลมีโครงการพระราชดำริพอตัวเองรู้ว่าโครงการนี้มีก็สมัครเข้ามาเลยค่ะดีใจมากมีความภูมิใจมากที่ได้ทอผ้าในโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยค่ะแรกเริ่มก็ดูจากข่าวทีวีค่ะหนังสือพิมพ์อะไรประมาณนี้ก็นึกในใจว่าถ้าจังหวัดกระบี่เรามีโครงการพระราชดำริชาวบ้านคงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะมีความภูมิใจในฮานที่พระองค์ได้ทำให้ประชาชนที่นี่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะค่ะอยากขอบคุณพระองค์ท่านที่สร้างโครงการพระราชดำริที่ทุ่งทะเลขึ้นและจะสืบสานต่อยอดให้โครงการนี้อยู่รุ่นสู่ลูกรุ่นหลานค
1: ่
0: ะ
1: ให้พิจารณาจัดตั้งหน่วยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในลักษณะหน่วยย่อยเพื่อเพาะเลี้ยงปลาเก๋าและปูทะเลและนำไปส่งเสริมเพื่อช่วยราษฎรพระราชดำริข้อนี้ได้รับการสนองผ่านกรมประมงที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะการเลี้ยงปลาในกระชังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งไม่เพียงช่วยเพิ่มรายได้แต่ยังเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลลดการจับสัตว์น้ำในธรรมชาติมากเกินไปและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนถนนเล็กๆที่สะท้อนพระราชฤทัยใหญ่พระราชดำริที่ว่าการสร้างถนนเข้าโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลควรเป็นถนนที่ไม่กว้างนักอาจฟังดูเรียบง่ายแต่ซ่อนปรัชญาอันลึกซึ้งถนนเล็กๆคือการพัฒนาที่มีสติเคารพธรรมชาติและรักษาความสงบของพื้นป่านี่คือความงามของการพัฒนาแบบน้อยแต่พอที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชดำริสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ตั้งแต่ปี2542จนถึงปัจจุบันสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทำให้โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลเติบโตเป็นโมเดลการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผสมผสานมิติที่ผสาน3มิติเข้าด้วยกันอาทิมิติสิ่งแวดล้อมป่าทุ่งทะเลฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศกลับมาสมดุลมิติเศรษฐกิจราษฎรมีรายได้จากศิลปาชีพและการเลี้ยงสัตว
2: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันไทยมาเลเซียเห็นชอบเดินหน้าเร่งตรวจสอบมาตรการควบคุมสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์คาดการสถานการณ์คลี่คลายและส่งออกได้ตามปกติภายใน30วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสม

0: ความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไทยมาเลเซียเห็นชอบเดินหน้าเร่งตรวจสอบมาตรการควบคุมสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์คาดการสถานการณ์คลี่คลายและส่งออกได้ตามปกติภายใน30วัน
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเดินทางเข้าหารือกับนายดาโตเซรีโมฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียณประเทศมาเลเซียว่าเพื่อหารือถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียมีการประกาศควบคุมกุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งทั้ง2ฝ่ายได้หารือร่วมกันและตกลงที่จะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยหรือ SPS เพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกได้ตามปกติทางนี้คาดว่าหากมีการเร่งตามการหารือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยหารือถึงกรณีที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียด้วยโดยมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียได้โดยเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าสำหรับสาเหตุที่มาเลเซียได้ออกประกาศควบคุมกุ้งจากประเทศไทยนั้นฝ่ายมาเลเซียได้ให้เหตุผลว่าขณะนี้มาเลเซียกำลังมีมาตรการใหม่เพื่อดูแลมาตรฐานการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรภายในประเทศมาเลเซียและได้มีการเริ่มใช้มาตรการนี้แล้วอย่างไรก็ตามจากการหารือในครั้งนี้เชื่อว่าจากนี้ประเทศไทยจะสามารถส่งออกกุ้งมายังมาเลเซียได้ตามปกติชวนันท์มาลีรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงงบปภกว่า 4,800 ล้านบาทแบ่งเป็นงบป้องกันและงบเตรียมพร้อมย้ำบูรณาการงบประมาณทุกหน่วยงานตามภารกิจ
5: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังฝ่ายค้านอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสัดส่วนงบประมาณด้านการป้องกันที่ยังมีไม่มากโดยระบุว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมกว่า 4,800 ล้านบาทแบ่งเป็นงบประมาณด้านการป้องกันและลดผลกระทบกว่า300ล้านบาทและงบประมาณด้านการเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพกว่า 3,400 ล้านบาทครอบคลุมการดำเนินงานด้านการป้องกันและเตรียมความพร้อมอาทิการฝึกซ้อมรับมือสถานการณ์การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่นายเจเศษย้ำว่างบประมาณด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ได้อยู่เฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นแต่ยังมีการจัดสรรกระจายไปยังหน่วยงานและกระทรวงต่างๆตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการเพื่อให้การบริหารจัดการภัยพิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติชวิสาประชุมมารายงาน
3: เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้าน
6: นายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยความคืบหน้าโครงการแลนด์บริดจ์เชื่อมโยงการขนส่งอ่าวไทยและอันดามันโดยระบุว่าในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้ได้นัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการเพื่อรับฟังข้อมูลและปรับปรุงสมมติฐานให้เป็นปัจจุบันโดยจะมุ่งเน้นใน3ด้านหลักคือด้านพาณิชย์พิจารณาความสมเหตุสมผลของปริมาณสินค้าด้านการขนส่งถ่ายลำสินค้าวิเคราะห์ขีดความสามารถในการดึงดูดสายการเดินเรือระดับโลกท่ามกลางท่าเรือคู่แข่งในภูมิภาค และด้านการปฏิบัติงานประเมินต้นทุนและระยะเวลาในการขนย้ายสินค้าข้ามฝั่งทะเลนอกจากนี้ที่ประชุมจะร่วมประเมินความจำเป็นของร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC ว่ามีความจำเป็นต้องตรากฎหมายใหม่หรือไม่หรือสามารถปรับใช้กฎหมายเดิมที่มีอยู่เพื่อพัฒนาโครงการแบบค่อยเป็นค่อยไปพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อย่างรอบด้านโดยสสช.จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางรวบรวมข้อสรุปทั้งหมดเพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนสิงหาคมนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
7: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: บทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันสวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับต้อนรับเดือนกรกฎาคมครับวันนี้พุธที่1กรกฎาคม2569ครับเราบ๊ายบายเดือนมิถุนายนแล้วก็เริ่มต้นนะครับมาช่วงนี้ 17:07 น.ครับจนถึง 19:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มาเจอกันมีหลายท่านเลยพอบอกว่าวันนี้นะครับ1กรกฎาคมแน่นอนครับมาพร้อมกับเรื่องราวของโอ้โหวันนี้มีข้อความส่งมามีเศรษฐีรายใหม่เกิดขึ้นด้วยใช่ไหมครับสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เรียกว่าเมื่อช่วงประมาณสัก4โมงกว่าๆนะครับก่อนจะเข้ามาจัดรายการก็มีหลายคนบอกว่าโอ้โหวันนี้โชคดียินดีด้วยนะครับมีข่าวดีๆหลายข่าวเลยเมื่อเช้านี้ก็เชื่อว่าหลายคนก็ได้รับแล้วด้วยนะครับ 1,000 บาทไทยช่วยไทยพลัส60 40อ่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะครับเริ่มต้นต้องบอกว่าช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้พอคุณผู้ฟังได้ยินเสียงบอลปั๊บบางคนบอกเริ่มเก็บข้าวเก็บของละบางคนบอกอยู่บนรถนะครับก็ฟังข่าวไปด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับทาง FM 92.5 MHz สวัสดีพี่เต๋าด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับแล้วก็ FM 95.5 MHz ครับรวมถึงทางด้านของ FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่นะครับทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยหลายพื้นที่นะครับวันนี้ส่งมาข้อความค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวบอกว่าฝนตกนะครับโดยเฉพาะภูเก็ตวันนี้ภูเก็ตก็มีเรื่องของการแจ้งนะครับว่ามีฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่ภาคใต้ต้องระวังเป็นพิเศษในห้วงเวลานี้ด้วยนะครับทางด้านของAM 819 kHz ครับแล้วก็มี AM 891 kHz รวมถึง AM 1467 kHz นะครับที่กำลังติดตามรับฟังจับประเด็นเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ด้วยมาเลยครับใครที่ฟังรายการอยู่นะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับ02-276-9721นะครับวันนี้ทีมงานของเราก็ครบถ้วนนะครับที่อยู่กันที่หลังไมค์คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับดูแลกันแล้วก็มีคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นไลฟ์สตรีมมิ่งของเราว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ครับอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือทางด้านของเพจ Facebook ของสวทครับก็ติดตามนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าให้ข้อมูลต่างๆผ่านทางรายการรวมถึงในโซเชียลมีเดีย TikTok นะครับก็ทักทายกันคุณหนิงด้วยนะครับมีคุณเหมียวมาแล้วนะครับมีไอโกะน้องแชมป์นะครับแล้วก็ใครที่ส่งใจส้มเข้ามาก็สามารถที่จะเคาะจอเคาะใจนี่นะฮะเพื่อที่เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับหลายคนที่กำลังเดินทางอยู่จะเดินทางไปไหนนะครับหรือว่าจะไปพักผ่อนที่ไหนหรือบางคนบอกเลิกงานแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนด้วยความปลอดภัยเริ่มต้นวันนี้นะครับนำคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องสำคัญเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องที่ต้องบอกว่าประสบกรณิกรก็ติดตามข่าวสารกันอยู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงศาลาว่าการปารีสนะครับณที่นั่นนายเอ็มมานูเอลมาครองครับซึ่งต้องบอกว่าหลายคนที่ได้ติดตามข่าวอยู่ก็จะเห็นเรื่องราวสำคัญที่เกิดขึ้นนะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์เป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่ายาวนานระหว่างไทยและฝรั่งเศสล่าสุดครับนายเอ็มมานูเอลเกรกลัวซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีกรุงปารีสแล้วก็ภริยาด้วยนะครับพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสคนที่1และก็มีรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะครับจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องซาลงเดอากาศนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีความงดงามมากๆเลยคุณผู้ฟังครับ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องของปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วนะครับทรงลงพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนามในแผ่นที่ระลึกครับสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือสาราว่าการกรุงปารีสริมฝั่งแม่น้ำแสนนั่นเองนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเป็นข่าวแรกเริ่มต้นชั่วโมงในวันนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องราวสำคัญครับที่หลายๆคนได้ติดตามกันแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าปีนี้ครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องของผ้าไทยของเราโด่งดังไกลนะครับไปสู่ระดับสากลหลายๆคนที่ได้มีโอกาสติดตามกันนะครับแน่นอนปี2569ปีทองของผ้าไทยต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังแบบนี้ก่อนว่าผ้าไหมไม่ใช่แค่ผืนผ้าครับแต่คือซอฟต์พาวเวอร์คุณผู้ฟังที่โลกมองเห็นนะครับล่าสุด2569ครับได้รับการประกาศให้เป็นปีทองของผ้าไทยไม่ใช่เพียงเพราะกระแสคนหันกลับมาสวมใส่ผ้าไทยเท่านั้นครับคุณผู้ฟังแต่ผ้าไทยเนี่ยกำลังก้าวข้ามผ่านนะครับจากเรื่องของมรดกวัฒนธรรมสู่การเป็นแฟชั่นระดับโลกในยุคปัจจุบันนี้เลยนะครับแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งครับของซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังที่สุดนะครับของประเทศไทยที่สำคัญณห้วงเวลานี้จะสังเกตเห็นว่าคนรุ่นใหม่นะครับเจเนอเรชันใหม่เจนซีต่างๆนี่กำลังโอ้โหให้ความสนใจเรื่องของผ้าไทยจากแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกวันนี้ครับเราได้เห็นผ้าไทยนะครับออกมาในรูปแบบของเสื้อผ้าแฟชั่นมีทั้งผ้าไทยที่เป็นเสื้อเชิ้ตเห็นไหมครับเป็นแจ็คเก็ตเป็นเดรสครับเป็นกระเป๋าเป็นรองเท้านะครับแม้แต่เรื่องของสตรีทแวร์ต่างๆที่เรียกว่าตอนนี้เนี่ยไปไหนต่อไหนก็จะเห็นคนสวมใส่ผ้าไทยกันผ้าไหมไทยจากภูมิปัญญาสู่รันเวย์ระดับโลกปีนี้ครับต้องบอกว่าเป็นปีทองจริงๆของผ้าไทยนะครับผ้าไทยเนี่ยสร้างความประทับใจให้กับสายตาชาวโลกอีกครั้งผ่านนิทรรศการสำคัญครับราชภัตราสู่สากลซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสซึ่งนิทรรศการครั้งนี้ครับคุณผู้ฟังอยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาแล้วก็มีการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงผลักดันนะครับให้ผ้าไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักนะครับในระดับนานาชาติมาอย่างยาวนานการนำเสนอครั้งนี้ครับไม่เพียงแต่มีชุดสวยๆให้ชมเท่านั้นครับแต่ก็ยังมีการถ่ายทอดคุณค่าของผ้าไทยนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีความงดงามมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนไทยนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นคนต่างชาติเนี่ยเขามีความหลงไหลนะครับในเสน่ห์ของผ้าไทยผ้าไหมไทยครับเป็นมากกว่าแฟชั่นเป็นเรื่องราวที่ผู้คนครับเห็นแล้วเนี่ยหลงไหลในเสน่ห์ของผ้าไทยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าร่องรอยของภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับช่างฝีมือในชุมชนก็ล้วนแล้วแต่มีวิถีชีวิตที่งดงามมากๆอีกหนึ่งเรื่องราวครับการจัดนิทรรศการต่างๆนะครับรวมถึงมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15แล้วก็มีการมอบรางวัลกันไปนะครับเรียกว่าเป็นรางวัลใหญ่ๆที่เกิดขึ้นนะครับ The 7 Next Big Seal Designer Content 2026ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเปิดเวทีให้กับเหล่าคนรุ่นใหม่นะครับได้ใช้ความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ต่อยอดผ้าไหมไทยให้มีความร่วมสมัยด้วยนะครับนี่ก็คือหนึ่งในความเป็นปีทองของผ้าไทยแล้วก็ต้องบอกว่าปีนี้ครับ2569ครับเมื่อผ้าไหมไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่โลกครับต่างมองเห็นในเรื่องของความงดงามนั่นเองเปิดรายการครับด้วยการนำเอาเรื่องราวที่ต้องบอกว่าโอ้โหงดงามมากๆแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกจริงๆนะครับเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับใน2เรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องราวของความสำคัญของประสบกรณิกรไทยที่ได้มีการติดตามนะครับข่าวสารต่างๆด้วยนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ ีความงดงามต่างๆรวมถึงเรื่องราวของผ้าไทยที่โด่งดังไกลไปสู่ระดับสากลด้วยนั่นเองนะครับอ่ะคุณผู้ฟังที่วันนี้กำลังติดตามอยู่นะครับก็สามารถที่จะนำข้อมูลต่างๆนะครับมาร่วมพูดคุยกันได้เบอร์โทรศัพท์ครับย้ำกันเลย02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721ใครที่ติดตามอยู่ครับวันนี้มีอีกหลายเรื่องราวนะครับที่จะนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับมีข้อความนะครับส่งมาวันนี้อย่างที่บอลนำเรียนคุณผู้ฟังว่าวันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับไทยช่วยไทยพลัสกันช่วงเช้าวันนี้หลายๆคนได้แล้วใช่ไหมครับ1กรกฎาคม 1,000 บาทไปใช้อะไรกันบ้างบางคนบอกว่าตอนนี้ฟังรายการอยู่นะครับก็เรียกว่าอยู่ทางออนไลน์ด้วยก็อยู่ที่ตลาดครับมีการแจ้งมาบอกตลาดคึกคักมากๆเลยนะครับแน่นอนไม่แปลกใจเลยนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60-40ทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชวนใช้สิทธิ์นะครับไทยช่วยไทยพลัสเดินทางด้วยรถไฟ117สถานีคุณผู้ฟังครับเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1กรกฎาคมนะครับจนถึง30 กันยายน 2569น่าสนใจครับเรื่องนี้ทางด้านของนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยครับบอกว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์นะครับภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับบางคนก็บอกว่าอ่ะไปซื้อข้าวซื้อของนะพอต้นเดือนมาไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยก่อนที่จะมาจัดรายการนะก็ไปสำรวจตลาดโอ้โหบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคึกคักมากๆเลยคุณผู้ฟังไปซื้อกันตรงไหนบ้างบางคนบอกว่าพอถึงต้นเดือนปั๊บแน่นอนเอาง่ายๆเลยก็มีข้าวสารต้องตุนไว้ถูกไหมซื้อน้ำมันนี่นะครับมีซื้อข้าวของอุปโภคบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เก็บตุนไว้ก่อนตั้งแต่ต้นเดือนอันนี้ถูกต้องเลยนะครับใครไปใช้เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทรมาบอกกันหน่อยว่าอยู่ที่จุดไหนแล้วรายงานมาด้วยว่าบรรยากาศคึกคักขนาดไหนอีกหนึ่งบริการครับที่อยากแนะนำก็คือการเดินทางนะครับเดินทางขนส่งสาธารณะทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนอกเหนือจากค่าครองชีพที่หลายๆคนก็เข้าใจนะครับพูดตรงไปตรงมาว่าบางทีก็เนาะค่าของมันก็ขึ้นตามเรื่องของน้ำมันที่เมื่อช่วงต้นปีแหละก็ราคาน้ำมันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจากวิกฤตตะวันออกกลางแน่นอนครับรัฐบาลก็เห็นปัญหาตรงนี้นะครับมีการออกมาตรการต่างๆเพื่อลดปัญหาเรื่องของค่าครองชีพหนึ่งในเรื่องของการลดปัญหาค่าครองชีพนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนั่นก็คือไทยช่วยไทยพลัส60-40อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องประชาสัมพันธ์กันก็คือนี่เลยเชิญชวนครับขึ้นรถไฟ117สถานีนะครับลองดูนะฮะน่าสนใจมากๆเผื่อว่าบางคนอยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศดูนั่งรถไฟมันก็ชิลดีคุณผู้ฟังแล้วก็ใช้ไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้ด้วยเห็นไหมครับเดินทางรถไฟสะดวกเดินทางรถไฟปลอดภัยแล้วก็ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดได้นะครับตั้งแต่1กรกฎาคมก็คือวันนี้เลยคุณผู้ฟังไปจนถึง30กันยายน2569โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ครับภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะฮะ60-40ก็สามารถที่จะชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนนะครับแล้วก็ตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศครับทั้งนี้ครับคุณผู้ฟังก็สามารถซื้อตั๋วได้นะครับเฉพาะในวันที่เดินทางเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เนี่ยไม่จำกัดจำนวนครั้งนะครับภายใต้วงเงินที่สนับสนุนตลอดจนสามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับเรื่องของส่วนลดอื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ลองดูคุณผู้ฟังนะครับวันก่อนบอลก็นั่งรถ MRT รถใต้ดินก็ใช้ได้ไทยช่วยไทยพลัสเหลือแค่แบบ12บาทเท่านั้นเองนะฮะน้อยมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าเขาช่วยไป60เราก็เพิ่มเองแค่40%ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะนั่ง MRT นะครับหรือว่าใช้บริการรถไฟฟ้าต่างๆลองดูครับ จ่ายนิดเดียวเองแล้วก็รวดเร็วด้วยสะดวกด้วยและที่สำคัญก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็ทำให้บรรยากาศการเดินทางเราก็ไม่หงุดหงิดนะครับบางทีไปไหนมาไหนถ้าเกิดว่าการจราจรคับข้างหรือว่าการจราจรที่มันแบบรถติดๆอ่ะหลายคนก็จะมีอารมณ์ที่หงุดหงิดใช่ไหมครับพอใช้ MRT ใช้ BTS แล้วยิ่งใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40อีกลองดูเร็วแป๊บเดียวนะครับถึงที่หมายเลยเอามาดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับเย็นๆแบบนี้คุณจันทิวาใช้หรือยังไทยช่วยไทยพลัส60 40มื้อเที่ยงไก่ย่างเป็นตัวบอกแห้งๆทานส้มอันนี้นะขออนุญาตก๊อปปี้นะครับเดี๋ยวก๊อปปี้ไปทำทานในช่วงเย็นหลังจากเลิกจัดรายการดีกว่าไก่ย่างแบบแห้งๆหน่อยเนาะแล้วก็มีน้ำจิ้มแล้วก็ทานส้มตำนี่นะครับใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40ด้วยพูดไปด้วยก็ได้ยินเสียงน้ำลายไหลไม่เป็นไรนะก็เข้ากับบรรยากาศแหละเชื่อว่าได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40ก็คุ้มหลายคนบอกแบบนี้คุณสุเทพครับใช้หรือยังวันนี้ไทยช่วยไทยพลัสแชร์แล้วแชร์ลงกลุ่มด้วยนะครับที่เขางูอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับฝนเพิ่งตกไปคุณบอลนะครับแล้วก็มีคุณสุวรรณทาด้วยนะครับตอนนี้แจ้งเรื่องอากาศมาครับ35องศาที่ลพบุรีนะครับฟังกันทั่วทั้งตลาดเลยนี่นะฮะให้คุณบอลอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็นำข่าวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับฟังอยู่ที่ศรีสะเกษครับคุณพิเศษสิทธิ์นะคุณพิเศษสิทธิ์นามสกุลพิลึกนะครับอันนี้ก็บอกว่าอยู่ที่ศรีสะเกษเสียงชัดเจนเปิดให้ดังด้วยนะครับให้ข้างๆบ้านแบบเอ๊ฟังรายการอะไรอยู่หน้าไหนขอลองฟังด้วยสักคนนึงซินะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาพูดคุยกันใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวนะครับมีคุณโคโดโมะเลสด้วยแล้วก็มีคุณอ้อยหวานก็ส่งข้อความมานะครับมาเพิ่มเติมกันเมื่อกี้มีพี่พรศักดิ์ด้วยนะครับทักทายมาเห็นแวบๆอยู่ทางด้านของสวทของเราแล้วก็มีล้อมวงมันนี่นะครับทักทายมาขอบพระคุณมากพี่ตาลด้วยนะครับอ่ะใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวเพิ่มเติมมาวันนี้นะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721แต่ในขณะเดียวกันครับวันนี้ต้องบอกว่าเรื่องราวที่เชื่อว่าหลายคนครับติดตามกันอยู่กรณีแอร์โฮสเตสสาวนะครับของสายการบินไทยที่ลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศไปยังประเทศออสเตรเลียล่าสุดครับจากเพจของสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมด่วนนะครับเรื่องสำคัญวางมาตรการในการป้องกันนะครับเหตุการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติไปยังประเทศออสเตรเลียท่านกังวลครับกระทบความเชื่อมั่นนะครับโดยวันนี้1กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกหน่วยงานทางด้านความมั่นคงต่างๆเรื่องของหน่วยงานป้องกันแล้วก็การปราบปรามเรื่องของยาเสพติดด้วยรวมถึงบริษัทท่าอากาศยานจำกัดมหาชนหรือทออทประชุมด่วนครับในวันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อกำหนดมาตรการเข้มข้นครับภายหลังเกิดเหตุแอร์โฮสเตสสาวสายการบินไทยนะครับที่มีการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามประเทศไปยังประเทศออสเตรเลียกรณีชาวต่างชาติลักลอบนำยาเสียสาวออกนอกประเทศไทยไปยังออสเตรเลียด้วยนะครับท่านนายกทราบเรื่องแล้วแล้วก็เตรียมประชุมใหญ่ครับคุณผู้ฟังในวันที่3กรกฎาคมนี้นะครับเรียกหน่วยงานด้านการป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดรวมถึงบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดประชุมด่วนครับในวันที่3กรกฎาคมนี้ท่านบอกครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าเรื่องนี้เป็นคดีใหญ่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์นะครับของประเทศไทยท่านมีความกังวลครับว่าจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนะครับของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการผลักดันให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการบินแล้วก็มีการตั้งเป้าหมายว่าเข้าเป็นสมาชิกOECD ในปี2571ด้วยนะครับดังนั้นก็เตรียมนะครับในการประชุมเรื่องสำคัญนะครับเรียกประชุมด่วน3กรกฎาคม2569วางกรอบวางมาตรการในการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งสำคัญที่ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับวันนี้ก็ถือว่ามีประเด็นให้ได้ติด ตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใครที่กำลังติดตามอยู่ครับยังมีอีกหลายเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะเรื่องสำคัญครับมาที่ข่าวดีกันหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับเชื่อว่าหลายคนติดตามกันอยู่คุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่เป็นผู้สูงอายุวัย60นี่บางคนบอกว่าเกษียณแล้วใช่ไหม60บางคนบอกว่าบั้นปลายชีวิตจะทำอะไรดีก็อยากจะไปใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์นะครับบางคนก็บั้นปลายชีวิตก็ปลูกผักนะครับเลี้ยงปลาอยู่กับลูกกับหลานล่าสุดครับทางด้านของข่าวดีที่วันนี้บันนำมาฝากกันเนี่ยช่วงบั้นปลายชีวิตประเทศไทยของเราเนี่ยเขาบอกว่าติดอันดับ9ของโลกแล้วก็เป็นอันดับที่1ของเอเชียจากการสำรวจนะครับบอกเป็นประเทศที่ดีที่สุดนี่สำหรับการเกษียณอายุอาหารก็อร่อยนะครับพืชผักต่างๆก็อุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวเห็นไหมฮะเวลาที่บั้นปลายชีวิตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตอย่างพอเพียงต่างๆแล้วเนี่ยทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากๆเลยล่าสุดครับทางด้านของสื่อชั้นนำนะครับของสหรัฐอเมริกาครับเขามีการสรุปนะครับแล้วก็มีการจัดอันดับโดยสื่อชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็การเกษียณอายุในต่างประเทศเขามีการจัดอันดับนะครับเรื่องราวของความคิดเห็นของหลายๆคนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนะฮะของคนที่มีความต้องการจะใช้ชีวิตบั้นปลายเขาบอกว่าประเทศไทยได้รับอันดับที่9ของโลกนะครับที่9ของโลกนะแล้วก็เป็นที่1ของเอเชียในฐานะที่เป็นประเทศที่ต้องบอกว่าเหมาะสมมากๆสำหรับการใช้ชีวิตนะครับในช่วงบั้นปลายหรือว่าหลังเกษียณคะแนนสูงมากครับจากกลุ่มคนที่เขามีการโหวตกลุ่มคนที่เขามีการลงคะแนนนะครับจากทั่วโลกนะได้คะแนนรวมกว่า80คะแนนสะท้อนอะไรคุณผู้ฟังสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยก็หมกเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็ตามนะครับจากยุโรปจากสหรัฐอเมริกาหรือว่าจากทวีปต่างๆเนี่ยบั้นปลายเขาก็จะมาใช้ชีวิตส่วนหนึ่งเขาบอกเหตุผลคือคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับในประเทศไทยระบบสาธารณสุขค่าครองชีพสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยด้วยนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่ามีน้ำจิตน้ำใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายคนที่พอมาใช้ชีวิตในประเทศไทยแล้วเนี่ยสะท้อนถึงเรื่องราวของความสุขที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตด้วยประเทศไทยต้องบอกว่าได้รับคะแนนโดดเด่นมากครับทางด้านค่าครองชีพนะครับซึ่งคะแนนสูงถึง96คะแนนสะท้อนถึงความคุ้มค่าครับในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพชีวิตที่ได้รับนะครับบางคนก็บอกข้าว1จานเห็นมั้ยแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะเป็นแบบราดแกงก็50บาทบ้าง60บาทบ้างก็เรียกว่าเหมาะสมแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วก็สะท้อนถึงความพร้อมนะครับด้านโครงสร้างพื้นฐานเขาเปรียบเทียบว่าถ้าไปอยู่เมืองนอกเนี่ยโอ้โหจานนึงบางทีก็ถ้าใครเคยไปก็แบบ 2-300 บาทนะครับแต่พอมาเมืองไทยเนี่ยก็เรียกว่าได้คุณค่าของอาหารครบถ้วนแล้วก็ราคาก็คุ้มค่ากับอาหารด้วยระบบสาธารณสุขได้คะแนนสูงครับ79คะแนนสะท้อนถึงมาตรการนะครับในการรักษาพยาบาลที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติด้วยนะครับโดยมีการส่งเสริมให้ไทยเนี่ยเป็นหมุดหมายสำคัญในการปักหมุดแล้วก็มาใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายด้วยติดอันดับ9ของโลกเนี่ยแล้วก็เป็นอันดับ1ของเอเชียด้วยนะครับจากการจัดอันดับของสื่อชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาด้านการใช้ชีวิตแล้วก็การเกษียณอายุในต่างประเทศนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีที่นำมาบอกกันนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: พูนทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริ
2: ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
0: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
4: 17นาฬิกา34นาทีครับที่นี่จับประเด็นเป็นข่าวครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังครับใครที่ติดตามข่าวกันอยู่ครับโทรศัพท์มาพูดคุยกันนะครับเมื่อกี้มีคุณวิไลนะครับเป็นผู้พิการบอกเดินไม่ได้แล้วก็มีข้อมูลมาเรื่องของการไปยืนยันตัวตนด้วยนะครับจะทำอย่างไรให้ได้รับสิทธิ์ด้วยประสานงานนะครับให้กับเรื่องราวของหลายๆท่านด้วยที่อาจจะต้องไปยืนยันตัวตนต่างๆด้วยเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็แจ้งมาที่เบอร์022769717แล้วก็022769721นะครับเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามแล้วก็ให้สวทของเราครับเป็นศูนย์กลางในการที่จะรับเรื่องแล้วก็อำนวยความสะดวกในหลายๆเรื่องด้วยนะครับหรือว่าแจ้งข้อมูลที่บางทีแล้วพี่น้องประชาชนอาจจะยังไม่ทราบในหลายๆเรื่องก็สามารถที่จะโทรมาคุณสุรชัยครับจากหลายพื้นที่เลยที่ส่งเข้ามาส่งกำลังใจให้กับทุกท่านในวันนี้ด้วยส่วนใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับวันนี้ส่งข้อความมาเพิ่มเติมกันเอามาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญกันบ้างครับเชื่อว่าตอนนี้มีข้อความนะครับจากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่หลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการไปเรียกว่าทลายก็แล้วกันคุณผู้ฟังกับที่คอนโดมิเนียมนะครับในการผลิตเรื่องของสเตียรอยด์เถื่อนเขามีการยึดของกลางได้คุณผู้ฟังทราบไหมอันตรายมากนะมีการยึดของกลางนะครับได้กว่า 1,800,000 ชิ้นมูลค่าเนี่ยความเสียหายกว่า50ล้านบาทครับเดินหน้าขยายผลนะครับภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านเป็นประธานครับแถลงข่าวเรื่องสำคัญการทลายแหล่งลักลอบผลิตยานะครับเป็นยาสเตียรอยด์เถื่อนเพื่อส่งขายต่างประเทศคุณผู้ฟังอันตรายมากครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในคอนโดมิเนียมย่านพัฒนาการครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับท่านบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญแล้วก็ห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของปัญหาสินค้าสุขภาพแล้วก็ไอการผลิตยาที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกลุ่มที่กำลังเป็นที่นิยมตอนนี้เลยนะในกลุ่มของพวกนักกีฬานะครับพวกนักเพาะกายแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยที่มีความต้องการอยากจะมีรูปร่างมีกล้ามเนื้อที่โตเร็วนะครับอาจจะตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงโดยบางครั้งแล้วเนี่ยเราไม่ทราบว่าแหล่งการผลิตเนี่ยมีการลักลอบผลิต ตแบบผิดกฎหมายสถานที่ผลิตก็ไม่ได้มาตรฐานหนำซ้ำครับบางทีแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลอันตรายต่อผู้บริโภคด้วยถ้าเกิดว่าได้รับสารปนเปื้อนหรือสารต้องห้ามที่มีการผสมมาเข้าสู่ร่างกายด้วยปฏิบัติการครั้งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสคบ.บก.ปคบ.นะครับแล้วก็อย.นำข้อมูลนะครับทั้งหมดเลยเป็นการสืบสวนเชิงลึกขยายผลนะครับไปสู่การขอหมายค้นแล้วก็บุกจู่โจมนะครับแหล่งผลิตเถื่อนร่วมกันถึง3จุดด้วยกันคุณผู้ฟังนะครับในเขตพื้นที่ใจกลางกรุงนะเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครครับโดยภายหลังจากที่มีการตรวจแล้วเนี่ยก็ยึดอายัดสินค้าที่ไม่ปลอดภัยคุณผู้ฟังได้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวมูลค่าความเสียหายครั้งนี้นะครับกว่า50ล้านบาทแล้วก็ยึดยาเม็ดนะครับแล้วก็ของกลางได้กว่า1ล้าน8แสนชิ้นนะครับล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบนี่แหละใช้อำนาจเด็ดขาดตามกรอบกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค2ด้าน1เลยครับด้านแรกก็คือธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงสคบจะตรวจสอบผู้ประกอบการผู้ประกอบธุรกิจนะครับที่จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงสถานะการจดทะเบียนธุรกิจตลาดแบบตรงหากพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายก็จะดำเนินการเด็ดขาดแล้วก็เรื่องที่2ครับการรับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็การไกล่เกลี่ยดำเนินคดีแทนผู้บริโภคตรงนี้จะเป็นที่พึ่งครับให้กับประชาชนพร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์หากพบว่ามีผู้เดือดร้อนในวงกว้างเนี่ยสคบ.ก็จะทำหน้าที่มีอำนาจครับในการฟ้องร้องแทนผู้บริโภคเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายแล้วก็เยียวยาพี่น้องประชาชนถึงที่สุดนะครับนี่ก็คือการเดินหน้าของท่านสุภมาศอิสระภักดีภายใต้ข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับเพราะว่าเป็นปัญหาที่เรียกว่าเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวเนื่องกับผู้บริโภคอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับวันนี้เลย1กรกฎาคม2569เรื่องของท่านสุภมาศอิสระภักดีนะครับในการวางโจทย์เขาบอกมี5โจทย์ใหญ่ของกองทุนสื่อก็ชูบทบาทสำคัญแหละคุณผู้ฟังครับเรื่องของสื่อปลอดภัยสื่อสร้างสรรค์ประชาชนต้องเข้าถึงเข้าใจแล้วก็ฉลาดใช้อย่างเท่าเทียมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครับเรื่องของการจัดทำแผนการดำเนินงานเรื่องของแผนการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของงบประมาณประจำปีงบประมาณ2570พร้อมกับการมอบนโยบายแล้วก็ทิศทางการดำเนินงานนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกแบบนี้คุณผู้ฟังครับบอกว่าปีงบประมาณ2570เนี่ยเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์กองทุนระยะที่2นะครับซึ่งกองทุนก็อยู่ในกรอบปี2566ถึง2570จึงบอกว่าเป็นโอกาสสำคัญในการสรุปผลท่านสุภมาศบอกแล้วก็กำหนดทิศทางในระยะต่อไปโดยรัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีการมอบโจทย์นะฮะให้ท่านสุภมาศเนี่ย5ประการด้วยกันในการเป็นกรอบจัดทำแผนในปี2570ได้แก่การปรับบทบาทกองทุนจากผู้ให้ทุนนะครับสู่การเป็นภาคีร่วมสร้างหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า co-creator นี่น่าสนใจนะครับคำนี้แล้วก็มีรูปแบบครับในการสนับสนุนที่คล่องตัวมากขึ้นบูรณาการนะฮะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็บมจ.อสมท.แล้วก็มีการพัฒนาเขาบอกเป็น local content creator และ local heroes ในทุกจังหวัดด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มีการจัดทำนะครับแนวปฏิบัติการร่วมด้วยสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิตอลของไทยสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนทั่วไปนะฮะให้ทุกช่วงวัยเนี่ยมีกิจกรรมรู้เท่าทันภัยออนไลน์ด้วยต้องนำเรียนว่าปัจจุบันนี้ครับภัยออนไลน์ก็แบบ นะเราก็ใช้ออนไลน์กันบางทีก็มีมิจฉาชีพนะมาแทรกซึมแล้วก็มาสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนดังนั้นเราก็ต้องรู้เท่าทันนะครับเรื่องของภัยออนไลน์บอกโจทย์ทั้ง5ข้อนี้ที่ท่านสุภมาศบอกเนี่ยคือความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ายครับเพื่อที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ต้องเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับทั้งเด็กนะทั้งเยาวชนแล้วก็ประชาชนให้เข้าถึงเข้าใจแล้วก็ฉลาดใช้สื่ออย่างเท่าเทียมนะครับท่านบอกว่าพร้อมผลักดันแล้วก็สนับสนุนเต็มกำลังเพื่อให้แผนในปี2570สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ขอให้กองทุนนี้ปรับหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนให้มีความยืดหยุ่นนะแล้วก็ลดเรื่องของเอกสารเฟ้นหาครีเอเตอร์คุณภาพเพื่อสื่อสารเนื้อหาที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยนั่นเองนะครับนี่คือบทบาทของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คือกลไกหลักครับของรัฐบาลไทยในการทั้งส่งเสริมทั้งสนับสนุนให้เกิดการผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์แล้วก็ปลอดภัยต่อสังคมนะครับก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในแฟนเพจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นภารกิจสำคัญของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับซึ่งต้องบอกว่ามีเรื่องที่ให้เราได้ติดตามกันทุกวันเลยต้องบอกว่าท่านทำงานหนักจริงๆเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนที่ท่านสุภมาศดำเนินการก็คือผู้บริโภคท่านดูแลสคบด้วยดังนั้นเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับการใช้จ่ายของเราใช่ไหมฮะเราซื้อสินค้าบางคนก็มีข้อความส่งเข้ามาหลังไมค์ด้วยคุณบอลดูให้หน่อยสั่งสินค้าอย่างนึงคุณบอลแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยมันไม่ได้อย่างที่สั่งมาสั่งออนไลน์ใช่ไหมไม่ตรงปกก็นำเรียนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยว่านี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทางเราก็เก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อที่จะประสานให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญมาดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับจัดรายการไปก็ดูข้อความจากคุณผู้ฟังด้วยนะครับมีบอกว่าคุณนิชาภาขอลอกกันบ้านปรับนิดเดียวเดี๋ยวอาจารย์จับได้ก็คือไก่ย่างขอเป็นเนื้อนุ่มฉ่ำก็แล้วกันโอ้ชอบแสดงว่าไม่ชอบแบบกรอบๆใช่ไหมชอบแบบนุ่มๆหน่อยเอาได้เลยไปใช้ไทยช่วยไทยพลัส60-40อ้าวใครใช้แล้วบ้างนะครับเมื่อกี้นี้ให้กันบ้านไปให้กันบ้านไปบางคนก็บอกว่าไปซื้อกับข้าวที่เป็นกับข้าวสำเร็จรูปเป็นแกงใช่ไหมโอ้โหได้มาเยอะเลยหลายถุงเลยทีเดียวนะครับใช้ไทยช่วยไทยพลัส60-40วันนี้แทบจะทุกตลาดเลยนะครับมีส่งเข้ามาที่มีนบุรีบอกคึกคักมากนะครับแถวแถวบางขุนเทียนก็คึกคักนะครับมีบางกะปินี่ไม่ต้องสืบเลยคุณบอลส่งข้อความมาบอกว่าพ่อค้าแม่ขายนี่ยิ้มกันแก้มปริเลยนะครับยอดขายพุ่งกระฉูดเลยเพราะบางคนก็ได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัส60-40ผู้บริโภคก็แฮปปี้อ่ะเราเป็นคนใช้ก็แฮปปี้นะครับคุณมาริแก้วนี้ส่งข้อความมาแล้วด้วยนะครับก็เป็น1รายการนะครับที่วันนี้ติดตามกันอยู่วันนี้คุณผู้ฟังครับ1กรกฎาคม2569นะครับวันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติด้วยนะครับวันนี้เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454จึงได้มีการยึดถือครับ1กรกฎาคมของทุกปีนะครับเป็นวันลูกเสือแห่งชาติต้องย้อนกลับไปนิดนึงเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันสักนิดนึงนะครับสมัยที่เราเป็นนักเรียนเราก็เรียนลูกเสือใช่มั้ยหลายคนก็ได้มีการกิจกรรมรอบกองไฟกันด้วยนึกถึงบรรยากาศเก่าๆลูกเสือครับได้กำเนิดครั้งแรกเนี่ยย้อนกลับไปนิดนึงในปี2450ที่ประเทศอังกฤษนะครับโดยกิจการลูกเสือในยุคแรกเนี่ยเขาบอกว่ามีจุดประสงค์ขึ้นนะฮะก็เพื่อเตรียมคนไว้เป็นทหารหลายประเทศไม่มีพระราชบัญญัติการเกณฑ์ทหารจึงได้มีการจัดให้มีลูกเสืออย่างประเทศอังกฤษนะครับหลังจากนั้นไม่นานครับกิจการลูกเสือก็ได้มีการแพร่หลายเข้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยคุณผู้ฟังจากอังกฤษก็ไปอเมริกาต่อมาครับในปีพ.ศ. 2454พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นนะครับโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการฝึกอบรม จิตใจของข้าราชการนะครับแล้วก็พ่อค้าประชาชนให้รู้จักรักชาติมีมนุษยธรรมมีความเสียสละมีความสามัคคีแล้วก็มีความกตัญญูเมื่อกิจการของเสือป่าเนี่ยเจริญก้าวหน้ามั่นคงดีแล้วพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริว่าควรจะมีการอบรมของเสือป่าด้วยดังนั้นในวันที่1กรกฎาคมพ.ศ.2454จึงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งลูกเสือขึ้นในประเทศไทยนับเป็นประเทศที่3ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกานะครับจากนั้นเนี่ยนานาชาติในยุโรปก็ได้มีการจัดตั้งกองลูกเสือของตนขึ้นลูกเสือกลายเป็นองค์การสากลแล้วก็มีความสัมพันธ์กันทั่วโลกเป็นสื่อผูกมิตรไมตรีนะครับโดยใช้กฎของลูกเสือ10ประการผูกสัมพันธ์กันไว้ไม่เว้นเชื้อชาติศาสนาใดถือว่าลูกเสือทั่วโลกก็เป็นพี่น้องกันหมดนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นที่มาของวันลูกเสือนะครับวันนี้1กรกฎาคม2569ครับวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาตินะครับวันลูกเสือแห่งชาติทางเพจของสวทก็ลงไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็จะได้ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามข้อมูลที่เป็นประโยชน์กันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาแนะนำกันนิดนึงในวันที่13กรกฎาคมวันจันทร์นี้ครับเราจะมีคอนเสิร์ตนะครับถนนดนตรีประชาสัมพันธ์กันหน่อยนึงหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขเมื่อช่วงประมาณ4โมงก็เจอพี่พินโยรุ่งสมัยด้วยนะครับก็มีการตรวจพื้นที่ต่างๆเพราะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนแหละที่เตรียมจะมาชมคาราบาวกันเดี๋ยวบอลจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามสปอตนะฮะของถนนดนตรีกันสักนิดนึงเชิญรับฟังครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ย้ำกันนะครับวันจันทร์ที่13กรกฎาคมนี้ย้ำนะครับ13กรกฎาคมแป๊บเดียวนะวันนี้ก็1กรกฎาคมแล้วคุณผู้ฟังโอ้ใครที่อยากจะมาชมฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายคาราบาวที่นี่เลยนะครับจัดของเราที่นี่แหละนะครับนำให้คุณผู้ฟังได้มาชมกันนะครับที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานครนะครับก็มาชมกันได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับไปติดตามเพิ่มเติมกันนะครับในเพจของถนนดนตรีนะครับรายการถนนดนตรีดำเนินรายการโดยคุณพินโยรุ่งสมัยออกอากาศทุกวันเสาร์ครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับเวลา 21:07 น.ถึง 24:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz แล้วก็มี AM 819 kHz AM 891 kHz ครับแล้วก็ยังมีM 1467 กิโลเฮิรตซ์นะครับสำหรับกิจกรรมถนนดนตรีไลฟ์เนี่ยก็ได้มีการเชิญศิลปินเพื่อชีวิตก็นำมาแสดงให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะครับแน่นอนเราจะเจอกันนะครับ13กรกฎาคมนะฮะคาราบาวแล้วก็มีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานด้วยฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับใครที่ฟังรายการอยู่ฟังเสียงนี้อยู่แล้วอยากมาชมเชิญนะครับเชิญเลยต้องบอกว่าขอเชิญชมเลยละงานนี้ไม่อยากให้พลาดจริงๆฟังแล้วก็ไปบอกต่อๆกันด้วยนะครับส่งข่าวไปให้กระจายไปทั่วๆเลยเดี๋ยวจะได้มาชมกันเยอะๆนะครับอยากจะให้ได้ติดตามกันอ่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับแน่นอนว่าจับประเด็นเป็นข่าวมีเรื่องราวของการท่องเที่ยวมาฝากกันล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขามีการเปิดตัวโครงการใหญ่โครงการสำคัญด้วยนั่นก็คือ Thailand Health Excellence 2026ครับต้องบอกว่าครั้งนี้ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญเลยเชิงยุทธศาสตร์ที่น่าจับตามองมากๆครับเพราะว่าททเนี่ยเขาจะมีการผนึกกำลังร่วมกับทั้งการแพทย์การท่องเที่ยวนะครับเรื่องของพันธมิตรด้านสุขภาพทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่จุดหมายสำคัญด้านสุขภาพแล้วก็การเยียวยาระดับโลกนะฮะซึ่งต้องบอกว่า ความน่าสนใจในครั้งนี้ครับเขามีข้อมูลนะครับทางด้านของ Wellness โลกนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการเติบโตมากๆเลยทีเดียวนะครับ Wellness เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มอีกต่อไปแต่กลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดของโลกมีมูลค่าหลายร้อยล้านเลยทีเดียวนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีมิติทางด้านของเชิงท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อีกนี่นะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับในการที่จะขยายตัวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการประเมินด้วยตลาด Medical แล้วก็ Wellness Tourism ในปี2569เนี่ยกำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดมีการบูรณาการครับทั้งทางด้านของวิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาแล้วก็เรื่องของการรักษาด้วยจะสังเกตเห็นว่านี่คืออีกหนึ่งมิติใหม่นะครับในการเดินหน้าของประเทศไทยด้วยนำมาให้ได้ติดตามกันในส่วนของจับประเด็นเป็นข่าวในวันนี้นะครับใครที่ติดตามกันอยู่ต้องบอกว่ามีข่าวคราวนะครับแล้วก็มีข้อมูลต่างๆนำมาให้คุณผู้ฟังได้รับรู้นะครับแล้วก็ประสานข้อมูลที่เป็นประโยชน์กันนะครับทุกๆวันแบบนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามข้อมูลของกระทรวงพม.กันหน่อยนึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ครับนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ล่าสุดท่านเป็นประธานคุณผู้ฟังครับในการสัมมนาวิชาการและก็การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สังคมระดับชาติงานชื่อพลังองค์กรชุมชนสร้างสังคมไทยด้วยกันแล้วก็มีการมอบนโยบายทั้งด้านของการพัฒนาสังคมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะครับโดยมีผู้แทนนะครับขบวนองค์กรชุมชนเนี่ยกว่า77จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมงานเขาบอกการสัมมนาครั้งนี้ครับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สังคมระดับชาตินะครับโดยถือว่าเป็นการมอบนโยบายด้านสังคมและก็การพัฒนารากฐานโดยตรงนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะไปสู่ภาคปฏิบัติในระดับพื้นที่แล้วก็เป็นการสร้างพื้นที่ประวัติศาสตร์ให้ขบวนองค์กรชุมชนได้รับทราบถึงร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่14นั่นก็คือพ.ศ2571ถึง2575สะท้อนปัญหาหน้างานจริงๆนะครับแล้วก็วิเคราะห์วิถีชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนของผู้นำชุมชนต่างๆนะครับให้เกิดผลแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนด้วยทางด้านของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.บอกว่าพร้อมเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้ทั้งพี่น้องประชาชนเองภาคเอกชนนักวิชาการเนี่ยได้มีการระดมความคิดเห็นกันนะครับเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็งแล้วก็มีความเสมอภาคโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมทั้งร่วมการถักทอเครือข่ายทุกภาคส่วนให้ทำงานกันอย่างมีเอกภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะฮะที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งต้องบอกว่าในทุกๆวันครับก็จะมีข่าวคราวนะครับแล้วก็ข้อมูลที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับอ่ะข้อความหนึ่งที่ส่งตรงเข้ามาแล้วก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยในห้วงเวลานี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่มีส่งเข้ามาบอกว่าติดตามทุกๆวันนะครับแล้วก็มีคุณปาล์มด้วยน้องหนิมนี่นะฮะส่งเข้ามาทักทายกันในทุกๆวันเลยทีเดียวเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับก็กลับมาติดตามกันพร้อมกับเรื่องราวข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสิ่งที่เดินหน้าเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นนะครับติดตามกันได้ทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz ครับแล้วก็ยังมี AM ด้วยนะครับคุณผู้ฟัง AM 819 kHz AM 891 kHz แล้วก็มี AM 1467 kHz แต่ช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
3: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน

0: ก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้อง

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประ

เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สำคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคำที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนำคำที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความ

คพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

จ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ

0: เกอร
1: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ท่านจะได้รับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะสำหรับวันนี้มีหัวข้อข่าวดังต่อไปนี้จังหวัดบุรีรัมย์จัดคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยใช้วิธีจับสลากเพื่อขึ้นบัญชีสำรองของจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมใช้มาตรการเพื่อความโปร่งใสและยุติธรรมราวกาชาติบุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมพอ.อสว.และโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิธีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนกกต.บุรีรัมย์จัดอบรมสภานักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษากรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10ต้อนรับเด็กไทยในครอบครัวบุญธรรมจาก19ประเทศทั่วโลกกลับบ้านเกิดเรียนรู้รากเหง้าและวัฒนธรรมไทย 20-25 กรกฎาคมนี้มท.4ชี้แจงความคืบหน้าการสอบสวนกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นสาธารณสุขยกระดับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ผลักดัน Health in All Policy สุขภาพในทุกนโยบายพร้อมหนุนสสส.ขับเคลื่อนตำบลจัดการสุขภาวะทั่วประเทศสร้างชุมชนเข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดบุรีรัมย์จัดคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยใช้วิธีจับสลากเพื่อขึ้นบัญชีสำรองของจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมใช้มาตรการเพื่อความโปร่งใสและยุติธรรม1กรกฎาคม2569หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์นายเกรียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยปลัดจังหวัดบุรีรัมย์คลังจังหวัดบุรีรัมย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์คปภ.จังหวัดท้องถิ่นจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นสักขีพยานการจับสลากคัดเลือกผู้ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อขึ้นบัญชีสำรองของจังหวัดบุรีรัมย์โดยการจัดงานในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากช่วงระหว่างวันที่9ถึง12มิถุนายน2569ที่ผ่านมาจังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อขึ้นบัญชีสำรองของจังหวัดบุรีรัมย์และคลังจังหวัดบุรีรัมย์มีผู้สมัครและผ่านคุณสมบัติตามประกาศจำนวน 5,220 รายในวันนี้จึงได้มีการนำรายชื่อของตัวแทนที่ผ่านคุณสมบัติมาคัดเลือกโดยวิธีจับสลากของสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน100ใบและของจังหวัดบุรีรัมย์100ใบซึ่งกระบวนการจับสลากมีการนำมาตรการทั้งด้านความปลอดภัยมาใช้รวมถึงผู้จับสลากคัดเลือกให้ประชาชนตัวแทนมาจับสลากในกล่องใสและไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ทุกกระบวนการเพื่อความโปร่งใสซึ่งหลังจากผ่านกระบวนการคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน100รายและของสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน100รายและประกาศผ่านเว็บไซต์จังหวัดบุรีรัมย์ www.buriram.go.thหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์โดยบัญชีสำรองมีกำหนดระยะเวลา2ปีหากตรวจพบภายหลังว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่สำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดจังหวัดบุรีรัมย์และสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ขอสงวนสิทธิที่จะตัดรายชื่อการขึ้นบัญชีสำรองโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราวกาชาดบุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมพอ.อสว.และโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนวันที่1กรกฎาคม2569เวลา9นาฬิกาณโรงเรียนบ้านขว้าวหมู่ที่11บ้านโคกซาดต ตำบลปักเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพอ.สว.และโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่11ประจำปีงบประมาณ2569เภสัชกรหญิงณัฐอดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นางเยาวพันธ์พนะชัยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยมีการให้บริการประชาชนอย่างครอบคลุมอาทิตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทันตกรรมบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเวชกรรมฟื้นฟูนอกจากนี้ยังมีการมอบยาพระราชทานแก่โรงเรียนและชุมชนมอบถุงยางชีพและเครื่องนุ่งห่มจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบหนังสือเพื่อใช้ในห้องสมุดมอบพันปลารวมถึงการจัดนิทรรศการจากหน่วยราชการต่างๆและการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่พิธีเปิดกิจกรรมได้รับเกียรติจากนายคำเคลื่อนพนาชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานพร้อมด้วยนายแพทย์ยุทธนาสุริยะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นายมนูนศักดิ์นามประเทืองนายอำเภอคูเมืองนายพัทยานามประเทืองนายกเหล่านายกกิ่งกชาติอำเภอคูเมืองรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมอย่างคึกคักกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และหน่วยงานภาครัฐในการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับชุมชนอย่างแท้จริงกกต.บุรีรัมย์จัดอบรมสภานักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาวันที่1กรกฎาคม2569ณหอประชุมโรงเรียนหนองขมานวิทยาคมอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้งสภานักเรียนภายใต้โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมีนายสุรพงษ์ทิพย์โอสถผู้อำนวยการสำนักงานกกต.จังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นางสุกัญญานราวงศ์และคณะเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อบทบาทหน้าที่ของสภานักเรียนวิธีการหาเสียงเลือกตั้งและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่นักเรียนพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายนฤทธิ์มัชรินทร์ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเป็นประธานโดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน45คนเข้าร่วมรับการอบรมอย่างตั้งใจกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการสร้างรากฐานประชาธิปไตยในเยาวชนผ่านการจำลองกระบวนการเลือกตั้งในสภานักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติอันจะนำไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10ต้อนรับเด็กไทยในครอบครัวบุญธรรมจาก19ประเทศทั่วโลกกลับบ้านเกิดเรียนรู้รากเหง้าและวัฒนธรรมไทย 20-25 กรกฎาคมนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกิจการเด็กและเยาวชนจัดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงสู่รากเหง้าเพื่ออนาคตที่มั่นคงระหว่างวันที่ 20-25 กรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยที่ได้ไปเป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศได้กลับมาประเทศไทยเรียนรู้รากเหง้าทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ความเป็นไทยสร้างความผูกพันกับประเทศบ้านเกิดและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการคุ้มครองเด็กและส่งเสริมสิทธิเด็กตามหลักอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับรองบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศรวมทั้งเป็นความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างประเทศไทยและเครือข่ายนานาชาติในการร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีให้แก่เด็ก โครงการสู่มาตุภูมิจัดมาแล้วจำนวน9ครั้งครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี2535และได้จัดต่อเนื่องทุกๆ 3-4 ปีโดยในปีนี้จัดเป็นครั้งที่10มีผู้เข้าร่วมโครงการจาก19ประเทศได้แก่แคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์เบลเยียมสเปนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาเยอรมนีฝรั่งเศสฟินแลนด์ออสเตรียอิตาลีสหราชอาณาจักรไอร์แลนด์และประเทศไทยประกอบด้วยครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศจำนวน93ครอบครัวเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมจำนวน105คนและผู้แทนหน่วยงานด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจำนวน32คนจาก20องค์กรทั่วโลกรวมประเทศไทยรวมจำนวนทั้งสิ้น311คนตลอดระยะเวลา5วันมีกิจกรรมการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมณกรุงเทพมหานครและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการประชุมนานาชาติด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาความร่วมมือในการคุ้มครองเด็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้านนางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเปิดเผยว่าถือเป็นโอกาสที่ดีที่เด็กไทยจะได้กลับบ้านมาเรียนรู้วัฒนธรรมรากเหง้าของตนเองสร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเป็นไทยซึ่งโครงการนี้ถูกถามขึ้นตลอดว่าจะจัดขึ้นเมื่อไรเพราะหลายครอบครัวเชื่อว่าเป็นโครงการที่ดีเพื่อเชื่อมโยงสู่รากเหง้านอกจากนี้ยังเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยให้นานาชาติได้รู้จักกรมกิจการเด็กและเยาวชนให้ความสำคัญกับสิทธิของการได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตแบบไทยจะช่วยให้เด็กเข้าใจมีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทยบอกเล่าให้ผู้อื่นรับรู้ได้รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยเด็กไทยทุกคนที่ไปอยู่ในต่างประเทศมท.4 ชี้แจงความคืบหน้าการสอบสวนกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้กำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการ7วันทำการซึ่งจะครบกำหนดในวันศุกร์ที่4กรกฎาคม2569โดยขณะนี้ได้เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าสอบสวนครบถ้วนแล้วและอยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลเพื่อรายงานให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรับทราบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าการสอบสวนครั้งนี้มีความซับซ้อนไม่ใช่คดีลักทรัพย์ทั่วไปแต่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบหลายด้านจึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบอย่างรอบคอบเพื่อให้ข้อเท็จจริงมีความชัดเจนหากวินิจฉัยผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการทั้งหมดสำหรับการแถลงผลการสอบสวนในวันศุกร์นี้จะเป็นการรายงานข้อเท็จจริงภายในกระทรวงมหาดไทยส่วนภาพรวมทั้งหมดว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้างจะเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินการต่อไปนายวรสิทธิ์กล่าวเพิ่มเติมว่าได้รับทราบแล้วว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้างโดยกระบวนการมีอยู่ภายนอกอีกจำนวนมากหากพบว่ามีบุคคลระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะสามารถตรวจสอบได้อย่างแน่นอนพร้อมยืนยันว่าไม่มีการแทรกแซงการทำงานของคณะกรรมการสอบสวนและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปปช.กำลังดำเนินการอย่างจริงจังทั้งนี้นายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ตั้งคณะทำงานจาก5หน่วยงานเข้ามาร่วมตรวจสอบ พื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและรักษาภาพลักษณ์ของประเทศโดยนายวรสิทธิ์ย้ำว่าเจอตอก็ต้องขุดหากพบข้อเท็จจริงว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการตามกระบวนการอย่างเด็ดขาดสาธารณสุขยกระดับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ผลักดัน Health in All Policy สุขภาพในทุกนโยบายพร้อมหนุนสสสขับเคลื่อนตำบลจัดการสุขภาวะทั่วประเทศสร้างชุมชนเข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่นบูรณาการสร้างผลกระทบด้านสุขภาพครั้งที่2ว่าขณะนี้ไทยกำลังเผชิญความท้าทายด้านสุขภาวะหลายด้านพร้อมกันทั้งโรคไม่ติดต่อ NCD สังคมสูงวัยสุขภาพจิตสารเสพติดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ความปลอดภัยทางถนนเป็นต้นหรือแม้ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโอกาสและบริการทางการแพทย์การสร้างเสริมสุขภาพจึงเป็นวาระร่วมของทุกภาคส่วนโดยขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดHealth in All Policy หรือสุขภาพในทุกนโยบายเพื่อให้ทุกนโยบายเชื่อมโยงสู่การสร้างสุขภาวะของประชาชนพร้อมขอเน้นย้ำนโยบายร่วมกัน5ประการเพื่อให้การสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชนท้องถิ่นเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมคือขอให้ทุกหน่วยงานยอมรับร่วมกันว่าสุขภาพเป็นผลลัพธ์ของการพัฒนาในทุกมิติและทุกภาคส่วนต้องร่วมรับผิดชอบขอให้การทำงานในพื้นที่ยึดข้อมูลเป็นตัวนำมาทำความเข้าใจไม่ใช่ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำหรือทำตามแบบแผนที่ไม่สอดคล้องกับบริบทจริงขอให้เสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นแกนกลางของการบูรณาการขอให้ลงทุนกับการพัฒนาคนอย่างจริงจังทั้งผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนบุคลากรภาครัฐและพลเมืองรุ่นใหม่และขอให้ร่วมสร้างพื้นที่ต้นแบบให้มากขึ้นแล้วขยายผลพื้นที่ต้นแบบให้เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ระดับประเทศให้ทุกพื้นที่มีแนวทางในการพัฒนาร่วมกันและเชื่อมั่นว่าหากทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจังจะส่งผลดีต่อสุขภาวะของประชาชนได้อย่างแท้จริงด้านนายแพทย์พงเทพวงวัชระไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสสสกล่าวว่าปัจจุบันเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ที่สสสสนับสนุนมีอปทเข้าร่วม 3,690 แห่งครอบคลุมประชาชนกว่า 2.91 ล้านคนการประชุมครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการสร้างเสริมสุขภาพสู่การทำงานแบบ Data Driven โดยเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง300พื้นที่จะร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสังเคราะห์องค์ความรู้พัฒนาเครื่องมือและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยกระดับการสร้างเสริมสุขภาพในระดับพื้นที่และขยายผลสู่ระดับประเทศซึ่งในระยะยาวจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงลดความพิการและการเสียชีวิตทำให้คนไทยมีสุขภาพดีและอายุยืนต่อไปเป็นข่าวบริการกรมการจัดหางานประกาศเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานภายใต้ระบบ Point System ครั้งที่18ตำแหน่งงานที่เปิดรับกิจกรรมการผลิตรับชายและหญิงจำนวน 2,000 คนกิจการเกษตรและปศุสัตว์รับชายและหญิงจำนวน 1,000 คนกิจการก่อสร้างรับเฉพาะเพศชายช่วงเวลารับสมัคร 2-6 กรกฎาคม 2569 ผ่านเว็บไซต์ toea.go.th คุณสมบัติอายุ 8-39 ปีไม่จำกัดวุฒิการศึกษาไม่เคยพำนักในเกาหลีด้วยวีซ่า V9 หรือ E10 รวมกันเกิน5ปีค่าสมัครสอบ960บาทต้องชำระภายใน3วันหลังลงทะเบียนยกเว้นช่วงเวลา 23:00 น.ถึง 2:00 น.ช่องทางสอบถามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์044666538ต่อ106มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญชวนประชาชนชาวบุรีรัมย์และผู้สนใจทั่วไปร่วมกิจกรรม BRU Charity Run 2026ภายใต้แนวคิดวิ่งด้วยใจเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาซึ่งจัดขึ้นเพื่อระดมทุนและส่งต่อโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ปล่อยตัวนักวิ่งตั้งแต่5นาฬิกาเป็นต้นไปเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมรูปแบบการวิ่งผู้เข้าร่วมสามารถเลือกวิ่งระยะทางที่เหมาะสมกับตนเองสมัครเข้าร่วมเปิดแล้วตั้งแต่วันนี้ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเตือนผู้ปกครองและสถานศึกษาให้เพิ่มความระมัดระวังหลังพบการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีการติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งเช่นน้ำมูกน้ำลายอุจจาระหรือน้ำเหลืองจากตุ่มพองรวมถึงการใช้สิ่งของและของเล่นร่วมกันอาการที่ควรสังเกตระยะฟักตัว 3-5 วันมีไข้อ่อนเพลียเจ็บคอพบตุ่มน้ำใสและแผลในช่องปากมีตุ่มแดงและตุ่มน้ำบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้าอาการรุนแรงที่ต้องรีบพบแพทย์ไข้สูงซึมหอบเหนื่อยอาเจียนมากและเกร็งกระตุกขาแนวทางป้องกันล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำวิธีฆ่าเชื้อที่ได้ผลที่สุดคัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียนหากพบตุ่มหรือมีไข้ต้องหยุดเรียนจนกว่าจะหายห้ามซื้อยารับประทานเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์สถานศึกษาต้องดูแลสุขอนามัยของเด็กอย่างใกล้ชิดศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ออกประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลโกงที่กำลังแพร่ระบาดในโลกออนไลน์โดยพบว่ามีการหลอกลวงหลายรูปแบบได้แก่สร้างความกลัวและตกใจแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐขู่ว่ามีคดีฟอกเงินหรือค้างชำระภาษีบังคับให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ใช้ความโลภเข้าล่อชวนลงทุนอ้างผลตอบแทนสูงสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์ทางภาษีหลอกลวงทางเทคโนโลยีหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันนอกระบบไฟล์ APK เพื่อดูดเงินจากบัญชีข้อความรักและศรัทธาสร้างโปรแกรมไฟล์ปลอมใช้รูปภาพคนที่น่าเชื่อถือหลอกลวงทางความสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ทางการเงินกฎเหล็กป้องกันการตกเป็นเหยื่อไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากตกเป็นเหยื่อสามารถระงับเส้นทางการเงินและขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วน1441ซึ่งเป็นศูนย์บริการ One Stop Service ช่วยประสานงานอายัดบัญชีคนร้ายได้ทันทีติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOC Facebook หรือแจ้งความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ thaipoliceonline.comจบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่านท่านสามารถติดตามและฟังข่าวท้องถิ่นได้ทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์

0: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่29มิถุนายน2569เวลา 20:11 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริชกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปยังทำเนียบประธานาธิบดีในงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยารอเฝ้ารับเสด็จจากนั้นฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาณบริเวณประตูทางเข้าอาคารทำเนียบประธานาธิบดีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวต่อไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กันยายน2569และโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยอย่างสง่างามครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569แล้วในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จด้วยแล้วในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยผสมผสานเอกลักษณ์ไทยสู่สากลได้อย่างงดงามนับเป็นบุญตาของปวงชนชาวไทยและเป็นที่ชื่นชมของวงการแฟชั่นในระดับสากลที่ได้ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถอันล้ำเลิศในการทรงเลือกสรรผ้าไหมไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทรงออกแบบและตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ที่งดงามร่วมสมัยทรงเป็นแบบอย่างในการผสมผสานอัตลักษณ์แห่งศิลาภรณ์ไทยให้เฉิดฉายอย่างสง่างามสมพระเกียรติยศบนเวทีโลกตลอดระยะเวลาระหว่างการเยือน สาธารณรัฐฝรั่งเศสอาทิฉลองพระองค์ชุดกลางวันลายจุดสีขาวดำทันสมัยตัดเย็บจากผ้าไหมผลงานการตัดเย็บโดยศิลปินแห่งชาติธีรพันธ์วรรณรัตน์ห้องเสื้อธีรพันธ์ซึ่งได้รับแรงบันดาลพระทัยมาจากฉลองพระองค์ชุดกลางวันของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในวันแรกทรงฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์ในการเสด็จร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิตและทรงฉลองพระองค์ไทยดุสิตในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระวรโอกาสให้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณทำเนียบประธานาธิบดีและทรงฉลองพระองค์ชุดจากผ้าไหมจกสีงาช้างลวดลายดอกพุทธาลทอด้วยเทคนิคการจกไล่น้ำหนักของสีในดอกโดยเกสรของดอกใช้สีเหลืองอ่อนนวลกลีบดอกใช้สีฟ้าอ่อนและสีครามซึ่งกระจายตัวบนผืนผ้าโดยคุณจักรวรรดิวัฒน์ปรีจำรัดกลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพ่อแม่พี่น้องครับการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาพระปรีชาสามารถในการเลือกสรรและออกแบบฉลองพระองค์จากผ้าไหมไทยไม่เพียงแต่แสดงถึงความสง่างามสมพระเกียรติยศบนเวทีโลกแต่ยังเป็นการเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาหัตถศิลป์ไทยจากฝีมือของช่างทอและศิลปินแห่งชาติให้เป็นที่ประจักษ์ในฐานะซอฟต์พาวเวอร์อันทรงคุณค่าณเมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลกครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโพสต์ยินดีเป็นอย่างยิ่งในโอกาสต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแห่งประเทศไทยพี่น้องครับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้โพสต์คลิปส่วนตัวซึ่งมีผู้ติดตามกว่า6,700,000 คนและโซเชียลมีเดียมีใจความระบุถึงความยินดีเป็นอย่างยิ่งในโอกาสที่ตนเองพร้อมภริยาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแห่งประเทศไทยสู่ประเทศฝรั่งเศสในโอกาสเสด็จเยือนยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกและได้เฝ้ารับเสด็จณบริเวณกลางลานเกียรติยศประตูทางเข้าอาคารทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสและยังระบุอีกว่าในปี2026นี้ได้ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ170ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและ66ปีหลังจากการเสด็จเยือนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามคำเชิญของนายพลเดอโกลซึ่งในตอนท้ายยังโพสต์ว่าทั้งสองประเทศมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2570นายกรัฐมนตรีก็กำชับรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570ทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างกันด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มิถุนายนได้ประชุมที่อาคารรัฐสภาเนื่องจากอยู่ในช่วงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้คณะรัฐมนตรีทุกคนอยู่ที่อาคารรัฐสภาเพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ชี้แจงทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างและใช้โอกาสนี้แหละทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับ และในส่วนทางด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ชื่นชมส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายรวมถึงประชาชนได้เห็นการทำงานที่คุ้มกับภาษีของพี่น้องประชาชนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกเมื่อวันที่30มิถุนายน2569ดำเนินต่อเป็นวันที่2ทางด้านนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวชื่นชมส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่เตรียมข้อมูลมาอภิปรายได้เป็นอย่างดีและสร้างสรรค์ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการกระทรวงต่างๆคณะกรรมการที่จะไปจัดทำงบประมาณรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลที่จะเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณต่อไปในอนาคตแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่สำคัญที่สุดเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองซึ่งพี่น้องประชาชนได้เห็นว่าในการประชุมพิจารณางบประมาณในห้องประชุมที่ใช้จากเงินภาษีของประชาชนนั้นเป็นไปอย่างคุ้มค่านั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องทางรัฐบาลได้ย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมจัดทําและเสนอโครงการพลังงานสะอาดภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินว่าต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมวัดผลได้ชัดเจนสร้างผลตอบแทนให้กับประเทศชาติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและก็สร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการใช้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงการใช้จ่ายเพื่อรับมือราคาพลังงานเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานหมุนเวียนและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาพลังงานโลกในระยะยาวกันด้วยส่วนกรอบพิจารณาโครงการกลุ่มที่2ครอบคลุม3แนวทางหลักๆอันได้แก่แผนงานลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแผนงานปรับเปลี่ยนยานพาหนะจากเครื่องยนต์สันดาปภายในไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือพลังงานสะอาดอื่นๆครับพร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นสถานีชาร์จไฟฟ้าและสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่และแผนงานพัฒนาทักษะประชาชนแรงงานและผู้ประกอบการเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคพลังงานสะอาดโครงการที่จะเสนอนั้นต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมเห็นผลได้จริงวัดผลได้ชัดเจนนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการกลั่นกรองโครงการจะยึดหลักความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าความโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์โดยมีคณะอนุกรรมการทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินเพื่อให้การใช้เงินกู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตรวจสอบได้รัฐบาลจึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมข้อเสนอโครงการที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างแท้จริงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนโครงสร้างต้นทุนเศรษฐกิจไทยเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานและก็สร้างฐานใหม่ให้ประเทศเดินไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรมครับพี่น้อง ไปกันที่เรื่องการแถลงข่าวผลการทลายแหล่งผลิตสเตียรอยด์เถื่อนครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวผลการทลายแหล่งผลิตสเตียรอยด์เถื่อนยึดของกลางได้ 1.8 ล้านชิ้นมูลค่ารวม50ล้านบาทเดินหน้าขยายผลบูรณาการสคบ.อย.และตำรวจเพื่อเร่งจับกุมพร้อมช่วยผู้บริโภคทุกมิติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่30มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นประธานในการแถลงข่าวผลการทลายแหล่งลักลอบผลิตยาอนาบอลิกสเตียรอยด์เถื่อนเพื่อส่งขายต่างประเทศภายในคอนโดย่านพัฒนาการโดยมีพลตำรวจโทกฤษดากาญจนอลงกรณ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันได้แก่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย.สคบ.ก็ได้ร่วมแถลงและก็มีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญและก็มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อปัญหาสินค้าสุขภาพและผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะกลุ่มสารกระตุ้นกล้ามเนื้อประเภทอนาบอลิกสเตียรอยด์ที่ผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มนักกีฬานักเพาะกายหรือประชาชนทั่วไปที่อยากมีรูปร่างและกล้ามเนื้อที่โตไวอาจจะตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงโดยไม่ทราบเลยว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกลักลอบผลิตขึ้นอย่างผิดกฎหมายในสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐานส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภคที่อาจได้รับอันตรายจากสารปนเปื้อนสารต้องห้ามหรือส่วนผสมที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อระบบร่างกายและสุขภาพในระยะยาวอย่างร้ายแรงสำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างสคบกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและอย.ได้มีการนำข้อมูลเข้าสืบสวนเชิงลึกจนนำไปสู่การขอหมายค้นและบุกจู่โจมแหล่งผลิตเถื่อนพร้อมกัน3จุดด้วยกันในพื้นที่เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งจากการบุกตรวจค้นในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบและยึดอายัดสินค้าที่ไม่ปลอดภัยไว้ได้เป็นจำนวนมหาศาลรวมมูลค่าความเสียหายกว่า50ล้านบาทสามารถยึดยาเม็ดและของกลางกว่า1ล้าน8แสนชิ้นครับดังนั้นแล้วรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้ทางสคบเข้ามาใช้อำนาจเด็ดขาดตามกรอบของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค2ด้านคือด้านที่1ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงซึ่งสคบจะตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงสถานะการจดทะเบียนธุรกิจในตลาดแบบตรงหากพบว่าฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดและด้านที่2คือการรับเรื่องร้องทุกข์ไกล่เกลี่ยและดำเนินคดีแทนผู้บริโภคโดยสคบจะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนพร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์และหากพบว่ามีผู้เสียหายเดือดร้อนในวงกว้างทางสคบก็มีอำนาจในการฟ้องร้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคเพื่อเรียกค่าเสียหายและเยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างถึงที่สุดทั้งนี้ขอให้มั่นใจว่าสคบคือที่พึ่งพิงของพี่น้องประชาชนแม้ว่าสินค้าสุขภาพบางประเภทจะมีกฎหมายเฉพาะของหน่วยงานอื่นดูแลแต่ในมิติของการปกป้องสิทธิ์การเยียวยาและการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของผู้บริโภคนั้นสคบก็พร้อมเดินหน้าทำงานเชิงรุกร่วมกับทางอย.และตำรวจครับทั้งนี้ทั้งนั้นหากผู้บริโภคท่านใดซื้อผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายดังกล่าวหรือพบเบาะแสการโฆษณาขายสารสเตียรอยด์ที่ผิดกฎหมายสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th สายด่วนอย.1556 และสายด่วนปคบ1135ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีกันหน่อยโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3มุ่งยกระดับเด็กไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มิถุนายน2569มีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3พุทธศักราช2566ถึง2570เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพโดยเน้นการสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยโดยแผนดังกล่าวยังมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งสถาบันครอบครัวสถานศึกษาและชุมชนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเติบโตพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตามช่วงวัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสำฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลก็เชื่อมั่นแล้วครับว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการวางรากฐานให้แก่เด็กและเยาวชนไทยมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมีคุณธรรมจริยธรรมและพร้อมก้าวสู่การเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องที่ประเทศไทยพร้อมแล้วในการจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปลายปี2569นี้พ่อแม่พี่น้องครับในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยได้เตรียมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกนั้นและการประชุม IMF พร้อมทั้งกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ตีคองร้องข่าวก็จะมาบอกกล่าวเป็นข้อมูลสั้นกระชับให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบความเคลื่อนไหวทุกวันแบบนี้แหละครับพี่น้องยังไงก็ตามแต่ขอเชิญชวนทุกท่านประชาชนคนไทยทั้งหลายในฐานะคนไทยประสบกนิกรไทยประชาชนไทยร่วมแรงร่วมใจในความภาคภูมิใจครั้งนี้โดยร่วมเป็นเจ้าภาพในงานระดับโลกปลายปี2569นี้ไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับตีคองร้องข่าวในวันนี้หมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ทำสัญญาขายฝากที่ดินนะคะเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าที่อยู่อาศัยนอกจากจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซื้อขายที่ว่าด้วยการขายฝากคุ้มครองแล้วเนี่ยยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพุทธศักราช2562คุ้มครองเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะซึ่งสาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้นะคะก็จะเพิ่มภาระให้กับผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนนะคะเพิ่มขึ้นด้วยกล่าวคือจะต้องทำนิติกรรมสัญญาให้ถูกต้องตามแบบซึ่งไปที่สำนักงานที่ดินแล้วเขาจะมีแบบให้ทำนะคะตามแบบแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้อง

หลังจากนั้นนะคะเมื่อสระครบกำหนดระยะเวลาถ่ายไม่น้อยกว่า3เดือนแต่ไม่มากกว่า6เดือนนะคะผู้ซื้อฝากหรือว่านายทุนเนี่ยมีภาระที่จะต้องแจ้งผู้ซื้อฝากก็คือเราเนี่ยให้ทราบเป็นหนังสือโดยการส่งลงทะเบียนไปรษณีย์พร้อมสัญญาขายฝากนะคะให้ทราบถึงจำนวนสินไถ่แล้วก็กำหนดระยะเวลาขายพร้อมกับแนบสัญญาขายฝากให้เราทราบด้วย

ถ้าในทุนไม่แจ้งให้เราทราบนะคะทำเป็นเพิกเฉยผลก็คือเราสามารถที่จะไถ่ถอนที่ดินตรงนี้ได้หลังจากพ้นกำหนดระยะสัญญาไปอีก6เดือนนะคะก็คือเป็นการขยายระยะเวลาไถ่ให้เราอีก6เดือนนอกจากนี้นะคะถ้าเรามีพืชผลบนที่ดินที่ขายฝากนะคะตัวผู้ซื้อฝากเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ต้องแจ้งให้เราเข้าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นนะคะอย่างเช่นเราปลูกแตงโมไว้นะคะต้องสามารถที่จะเข้าไปเก็บเกี่ยวแตงโมในที่ดินของเราได้นะคะแม้ว่าเราจะทำที่ดินตรงนั้นหลุดไปแล้วนะคะก็สามารถไปเก็บเกี่ยวได้ไม่เกิน6เดือนนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมในวันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อวางมาตรการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปพยานหลักฐานกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วันผู้นำจีนให้คำมั่นจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและทันสมัยให้แก่กองทัพเนื่องในวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมในวันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อวางมาตรการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติหลังแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกจับกุมที่ออสเตรเลียกระทบความเชื่อมั่นประเทศในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกหน่วยงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทอประชุมด่วนในวันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อกำหนดมาตรการเข้มข้นภายหลังเกิดเหตุแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศไปยังออสเตรเลียและกรณีชาวต่างชาติลักลอบนำยาเสียสาวออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียเช่นกันซึ่งเป็นคดีใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยจึงกังวลจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของต่างประเทศรวมถึงการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินและเป้าหมายเข้าเป็นสมาชิก OECD ในปี2571รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปพยานหลักฐานกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วันนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมและสรุปพยานหลักฐานซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วันก่อนเสนอรายงาน

0: ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงขณะที่การดำเนินการกับบุคคลภายนอกและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายได้แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของผลการตรวจสอบหรือที่มาของขบวนการได้เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการสืบสวนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเตรียมการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
1: แต่ตอนนี้ความคืบหน้าของทีมตรวจสอบนะครับก็อัปเดตมาว่าตอนนี้ในเรื่องของการเชิญบุคคลเข้าไปให้ข้อมูลเนี่ยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในช่วงระยะเวลาอีก 1-2 วันที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการสรุปข้อมูลนะครับเพื่อที่จะสรุปผลรายงานนะครับท่านปลัดต่อไปนะครับ
0: นายวรศิษฐ์ยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับรวมถึงผู้ที่ถูกกล่าวถึงในคลิปเสียงที่ปรากฏเป็นข่าวและหากพบว่ามีบุคลากรของกระทรวงที่เกี่ยวข้องจริงจะดำเนินการตามพยานหลักฐานโดยปราศจากการแทรกแซงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปลดรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกจากราชการกรณีทุจริตเงินนิตยพัฒน์พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่ประชุมอกพ.กระทรวงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีมติปลดออกจากราชการนายบุญเชิดกิตติธารังกูลรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและนายปราณสุวีอ่าวอารามรัฐผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยองและมีมติไล่ออกจากราชการนางสาวพจมานใช้คล่องกิจเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานจากกรณีทุจริตเงินนิตยพัฒน์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีในสมัยที่นายบุญเชิดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีก่อนที่จะย้ายมาเป็นรองผู้อำนวยการในเดือนกรกฎาคม2567จากนั้นช่วงเดือนสิงหาคม2567ได้มีการย้ายนายปราณสุวีมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีและนางสาวพจมานในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่นายบุญเชิดและนายปราณสุวีเป็นผู้อำนวยการโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าไปตรวจสอบพบความผิดปกติการเบิกจ่ายเงินนิตยพัฒน์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีประมาณ 800,000 บาทโดยพบว่ามีการโอนเงินดังกล่าวจึงส่งเรื่องแจ้งมาที่ส่วนกลางและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้วยจึงมีการนำเข้าสู่การพิจารณาและได้มีมติดังกล่าวเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้าน
2: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.กล่าวถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ว่าในวันที่3กรกฎาคมนี้จะนัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ในแง่ของการให้บริการขนส่งทั้ง2ฝั่งโดยคณะอนุกรรมการให้ความสำคัญ3เรื่องคือปริมาณทางการค้าสมมติฐานที่ใช้ในเชิงพาณิชย์สมมติฐานที่สินค้าจะเข้ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการดำเนินโครงการความเป็นไปได้ว่าจะมีสายเรือเข้ามาใช้บริการท่าเรือในจุดของโครงการว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเพราะการขนส่งทางเรือในภูมิภาคต้องมีท่าเรือขนาดใหญ่และสุดท้ายคือศักยภาพด้านการขนส่งซึ่งต้องครอบคลุมทางด้านต้นทุนเวลาการบริหารจัดการนอกจากนี้จะพิจารณาได้ว่าโครงการนี้เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC หรือไม่หรือมีทางเลือกอื่นที่สามารถทำได้ในลักษณะการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปและพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ว่าจะพัฒนาในรูปแบบใดพร้อมยอมรับว่าต้องนำร่างกฎหมายฉบับนี้มาประเมินด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: ขณะที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเสนอแนวคิดแลนด์ลิงก์ที่มีความคุ้มค่ามากกว่าและมีโอกาสเกิดความขัดแย้งน้อยกว่าโครงการแลนด์บริดจ์
3: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่า คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันไม่สนับสนุนแนวคิดของโครงการแลนด์บริดจ์พร้อมเสนอให้ภาครัฐพิจารณาแนวคิดแลนด์ลิงก์แทนซึ่งมองว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มากกว่าในด้านความคุ้มค่าของการลงทุนเนื่องจากโครงการแลนด์ลิงก์จะใช้ระดับเงินลงทุนที่ต่ำกว่าและสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าอีกทั้งยังมีความเสี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งจากประชาชนในพื้นที่ที่ต่ำกว่าการดำเนินโครงการในรูปแบบเดิมอีกด้วย
4: จากท่านกกรก็ทำงานนั้นเราเดี๋ยวก็ได้เจอกับทางรัฐบาลเขาทำงานแล้วนะว่าจริงๆเราไม่เห็นด้วยกับแลนด์บริดจ์แต่ถ้าเกิดเป็นแลนด์ลิงก์เนี่ยนะน่าจะเวิร์กกว่าการลงทุนต่ำกว่าแล้วมันจะได้ผลสัมฤทธิ์มากกว่าเยอะนะครับแล้วก็ความเสี่ยงและความขัดแย้งมันน้อยมาก
3: นายพจน์กล่าวอีกว่ากกรยังคงยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดในการขับเคลื่อนโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอถือเป็นเวทีสำคัญที่ภาคเอกชนใช้เป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและมุมมองที่รอบด้านเพื่อให้การวางนโยบายไม่กับโปรเจกต์ของภาครัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างแท้จริงปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีต่อเนื่องประชาชนใช้จ่ายคึกคักด้านพ่อค้าแม่ค้าอยากให้ขยายโครงการจนถึงสิ้นปี
5: บรรยากาศการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกของเดือนที่2ย่านสุทธิสารกรุงเทพมหานครประชาชนยังคงใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องสร้างความคึกคักแก่ร้านค้าตลอดทั้งวันโดยนางสาวธีราพรแก้วบริสุทธิ์แม่ค้าร้านลูกชิ้นทอดกล่าวว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ยอดขายเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ30เนื่องจากวงเงินน้อยและค่าครองชีพสูงขึ้นขณะที่บางคนที่ลงทะเบียนสำเร็จก็ไม่ออกมาใช้จ่ายเนื่องจากมีเงินไม่เพียงพอที่จะเติมเข้าเป๋าตังค์ซึ่งตั้งแต่มีโครงการยอดขายจะดีช่วง3สัปดาห์แรกแต่สัปดาห์ที่4ซบเซาและมองว่าการกระตุ้นแค่4เดือนไม่เพียงพอควรต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี
6: จากที่ว่าเราไม่มีใครช่วยใจนะยอดขายมันก็ปกติทุกอย่างแต่พอมาใครช่วยใจปุ๊บเนี่ยยอดขายมันจะดีแค่ครึ่งเดือนแรกพอครึ่งเดือนหลังก็คนใช้หมดแล้วทีนี้คนต้องรออีกอ่ะเพราะว่ามันสี่เดือนใช่ไหมคนก็รอเดี๋ยวค่อยซื้อวันที่หนึ่งวันนี้ขายดีนะวันนี้พี่มาแต่เช้าขายดีแต่ว่าพี่ว่าได้สองอาทิตย์เนี่ย
5: ด้านประชาชนที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าปกติจะใช้ซื้ออาหารและของใช้ชิ้นเล็กๆในชีวิตประจำวันเพราะวงเงินน้อยไม่สอดคล้องกับราคาสินค้าในปัจจุบันและมองว่าในช่วงของโครงการคนละครึ่งพลัสใช้จ่ายได้ดีกว่าเพราะราคาสินค้าไม่ปรับสูงขึ้น
7: ก็ช่วยได้เยอะอยู่คนก็จะออกมาใช้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าสั่งออนไลน์ก็ได้ละใช้จริงๆ5วันก็หมดแล้วกินข้าวเดี๋ยวนี้จานละเท่าไหร่แล้วอ่ะ
5: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและสิทธิ์คงเหลือของแต่ละเดือนไม่สามารถนำไปสะสมในเดือนถัดไปได้และไม่สามารถถอนเงินรับแลกสินค้าหรือบริการเป็นเงินสดได้นันทิกากิตตาโลรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันเดินหน้าผลักดันไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ILO ฉบับที่87และ98พร้อมตั้งคณะกรรมการศึกษาทบทวนรอบด้านและสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วนก่อนเสนอพิจารณาน
8: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับความคืบหน้าและเจตนารมณ์ของกระทรวงแรงงานในการพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO โดยเฉพาะฉบับที่87และ98โดยย้ำว่ากระทรวงแรงงานมีความตั้งใจจริงที่จะขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวเพื่อยกระดับการคุ้มครองแรงงานยืนยันจุดยืนของไทยในเวทีสากลและช่วยลดอุปสรรคทางการค้าอย่างไรก็ดียอมรับว่าจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาทบทวนใหม่อย่างรอบคอบเนื่องจากโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจจากข้อห่วงใยเกี่ยวกับข้อพิพาทระดับภูมิภาค
9: ถามว่ากลไกนี้ทำไมถึงต้องมาดำเนินการในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการศึกษาทั้งที่มีการศึกษามาแล้วผมก็ต้องเรียนครับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมันมีความเปลี่ยนแปลงในช่วงปีนึงที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งมันกระทบกับกระบวนการในการตัดสินใจเป็นอย่างยิ่งครับมันก็มีความจำเป็นจะต้องศึกษาเพราะผมรู้ว่าหากไม่ศึกษาเพิ่มเติมแล้วส่งเรื่องเข้าไปโดยที่ไม่มีการพูดคุยกันให้มันชัดเจนสุดท้ายเรื่องนี้จะถูกตีตกครับ
8: นายจุลพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าการตั้งคณะกรรมการศึกษาไม่ใช่การถ่วงเวลาแต่เป็นการดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอาทิฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองกระทรวงการต่างประเทศมาร่วมพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและปิดรอยรั่วทางกฎหมายเนื่องจากหากเร่งรัดส่งเรื่องโดยไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนอนุสัญญาดังกล่าวอาจถูกตีตกในท้ายที่สุดทั้งนี้เชื่อมั่นว่ากระบวนการพูดคุยอย่างถี่ถ้วนจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการเข้าพิจารณาอนุสัญญาต่างๆได้ในอนาคตชวิสาปทุมมารายงาน
0: ไทยมาเลเซียเห็นชอบการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็วคาดว่าจะสามารถส่งออกกุ้งได้ตามปกติภายใน30วัน
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเดินทางเข้าหารือกับนายดาโตเซรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียณประเทศมาเลเซียว่าเพื่อหารือถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียมีการประกาศควบคุมกุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือกันและตกลงที่จะช่วยเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยหรือ SPS เพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกได้ตามปกติทางนี้คาดว่าหากมีการเร่งตามการหารือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยหารือถึงกรณีที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียด้วยโดยมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียได้โดยเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าสำหรับสาเหตุที่มาเลเซียได้ออกประกาศควบคุมกุ้งจากประเทศไทยนั้นฝ่ายมาเลเซียได้ให้เหตุผลว่าขณะนี้มาเลเซียกำลังมีมาตรการใหม่เพื่อดูแลมาตรฐานการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรภายในประเทศมาเลเซียและได้มีการเริ่มใช้มาตรการนี้แล้วอย่างไรก็ตามจากการหารือในครั้งนี้เชื่อว่าจากนี้ไปประเทศไทยจะสามารถส่งออกกุ้งมายังมาเลเซียได้ตามปกติชวนันท์มาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เร่งขับเคลื่อนนโยบาย5ด้านในปี2570เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และปรับเกณฑ์สนับสนุนนักสร้างสรรค์สื่อคุณภาพอย่างยั่งยืนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานแผนการเงินและงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2570พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานโดยมีคณะผู้บริหารคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยกล่าวว่าปีงบประมาณ2570ถือเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์กองทุนระยะที่2นายกรัฐมนตรีจึงได้มอบโจทย์เชิงนโยบาย5ประการเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานประกอบด้วยการปรับบทบาทกองทุนสู่การเป็นภาคีร่วมสร้างสรรค์หรือโคครีเอเตอร์การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเช่นกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อพัฒนาผู้ผลิตสื่อท้องถิ่นในทุกจังหวัดการจัดทำแนวปฏิบัติร่วมและสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลของไทยการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยจากภัยออนไลน์สำหรับคนทุกช่วงวัยและการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา
11: ถ้าในบ้านเราเนี่ยในสังคมเราเนี่ยมีแต่สื่อที่ดีสื่อที่ปลอดภัยกับเด็กและสื่อที่สร้างสรรค์กับเด็กเนี่ยแน่นอนว่าเด็กและเยาวชนคนไทยเนี่ยก็จะเติบโตมาแบบมีระเบียบวินัยมีน้ำใจมีความไม่มีความเห็นแก่ตัวนู่นนี่อะไรเงี้ยนะคะเหมือนเด็กญี่ปุ่นเด็กอะไรนี่เขาก็โตขึ้นมาแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งสังคมคนโตปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าสื่อเนี่ยเป็นสื่อที่ปลอดภัยและสื่อที่สร้างสรรค์เนี่ยแน่นอนว่ามันก็สามารถที่จะชี้นำให้สังคมสร้างค่านิยมที่ถูกได้
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าในฐานะผู้ปกครองปัจจุบันเด็กเยาวชนรวมถึงผู้สูงอายุตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ได้ง่ายกองทุนจึงต้องทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยให้ประชาชนเข้าถึงเข้าใจและฉลาดใช้สื่ออย่างเท่าเทียมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันระบุการลงทุนด้าน AI และ Data Center จะเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยและรัฐบาลเร่งยกระดับศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างทั่วถึง นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยแถลงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันว่าขณะนี้ราคาน้ำมันลดลงเหลือ68เหรียญต่อบาร์เรลแต่โครงสร้างพื้นฐานของน้ำมันและคลังน้ำมันสำรองของ OECD ยังอยู่ในระดับต่ำจึงต้องให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านพลังงานและยังมีข้อกังวลเรื่องการส่งออกที่ยังไม่สามารถทำได้ขณะที่การลงทุนด้าน AI และ Data Center จะเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยและแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับประมาณ GDP เป็นร้อยละ 2.3 แต่เศรษฐกิจไทยกลับขยายตัวไม่ทั่วถึงโดยภาคครัวเรือนยังมีกำลังซื้อต่ำจากผลกระทบของค่าครองชีพที่สูงขึ้นและตลาดแรงงานอ่อนแรงลงขณะที่การส่งออกและเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติขยายตัวสูงจึงต้องเร่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภาพแรงงานในประเทศให้ดีขึ้นรวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ SME
12: กกร.ให้ความสังเกตก็คือตัวนึงนะครับตัวเลขส่งออกเรามองว่าไม่ได้ส่งผลลงไปถึงระดับฐานรากเราไม่ได้ส่งผลถึงการจ้างงานเพิ่มขึ้นตัวเอ็กซ์พอร์ตมันโตขนาดนี้ผลกับ GDP ต้องมีมากกว่านี้ในเศรษฐกิจเก่านะครับแต่เศรษฐกิจใหม่ relationship ตรงนี้ไม่ชัดเจนน้อยมากเพราะฉะนั้นมันแปลว่าเรา import เพื่อ export แรงงานแล้วก็ใช้เทคโนโลยีของคนอื่นไม่สามารถเอามาใช้เรียกว่า skill workforce ได้
0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มฟีเจอร์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งวงเงินการซื้อสลาก L6 สลาก N3 สนับสนุนให้ซื้อสลากอย่างมีสติพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าตั้งแต่งวดวันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสำนักงานสลากได้เพิ่มฟีเจอร์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับผู้ซื้อที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลัก L6 แบบดิจิทัลและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลัก N3 สามารถตั้งค่าวงเงินซื้อสลากได้โดยผู้ซื้อสามารถระบุวงเงินการซื้อสลากของตัวเองได้ตั้งแต่80บาทและ20บาทจนถึงวงเงินที่ต้องการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อสามารถควบคุมการซื้อสลากไม่ให้เกินงบประมาณที่กำหนดไว้ในแต่ละงวดทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสำนักงานมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจเสี่ยงโชคด้วยความรับผิดชอบโดยเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้ซื้อวางแผนทางการเงินสำหรับซื้อสลากให้เป็นไปตามแนวทางซื้อสลากอย่างมีสติได้อย่างยั่งยืน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเปิดโอกาสให้บุคลากรไทยที่มีศักยภาพด้านสาธารณสุขและความร่วมมือระหว่างประเทศสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งจะครบวาระในปี2570นี่เป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันบทบาทของประเทศไทยบนเวทีสาธารณสุขโลกสะท้อนความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครถึงวันที่17กรกฎาคมนี้และรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพของโลกในอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพันธุ์วัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
18: 19 นาฬิกา 22 นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเนื่องในวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะยึดมั่นในความเป็นผู้นำอย่างเบ็ดเสร็จของพรรคและเดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งและทันสมัยรวมถึงยืนหยัดในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันต่อไปประธานาธิบดีสีเน้นย้ำถึงการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเกาะไต้หวันและบรรลุเป้าหมายการรวมชาติโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์อันแน่วแน่ที่ไม่มีวันสั่นคลอนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนชาวจีนทุกคนพร้อมขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันต่อต้านการแทรกแซงจากกองกำลังภายนอกที่จะเข้ามามีบทบาทในประเด็นไต้หวันนายอเล็กซ์คิงนาเตโฆษกสำนักงานดับเพลิงและกู้ภัยแห่งชาติของกาน่ารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มภายหลังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของกาน่าและสาธารณรัฐโกดิวัวตั้งแต่วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย24รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากถนนหลายสายและอาคารหลายแห่งถูกน้ำท่วมทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากพร้อมเตือนประชาชนในกาน่าเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในสัปดาห์นี้ด้านองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกล่าวว่าอุทกภัยรุนแรงถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกาซึ่งถือเป็นทวีปที่มีความเสี่ยงในการเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วมากที่สุดในโลกแม้ว่าทวีปแอฟริกาจะเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับทั่วโลกก็ตามต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคม2569โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 22:51 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:33 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรและเวลา 15:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร32เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 นาที
19: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
20: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
18: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาประจำวันที่1กรกฎาคม2569นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณบุญประกอบอบกลิ่นทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ทีมเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับอัครเดชคำพิระเดชธรชัยสุดาและคุณอากรศิมิทักษ์นะครับฝนตกนะครับคุณผู้ฟังแต่ก็ช่วงนี้เริ่มเบาบางแล้วนะปลายแล้วนะครับก็ขอเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับนะฮะเรื่องของกีฬานะครับเริ่มต้นไปแสดงความยินดีก่อนนะฮะก็เราส่งแรงใจแรงเชียร์2นักเทนนิสสาวไทยรวงข้าวลันนาธารฤดีกับไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับนะไปแข่งขันรายการ Grand Slam Wimbledon 2026หลังจากที่ผ่านรอบแรกมาเมื่อวานนี้วันนี้ลงแข่งขันรอบ2นะครับก็รอบ64คนสุดท้ายนะครับคู่แรกไหมครับมนัญชยาสว่างแก้วมือ164ของโลกนะครับเจอกับอาลิเซียปาร์คมือ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกานะครับแข่งกันเมื่อ17นาฬิกาที่ผ่านมานะตามเวลาในบ้านเราคู่นี้เคยเจอกันมือ1ครั้งนะครับเคยเจอกันมา1ครั้งก่อนที่จะมาเจอในรายการนี้นะแข่งกันที่รายการ WTA 125ที่ฮ่องกงตอนนั้นสาวไทยน้องไหมนะครับชนะไปได้2ต่อ1เซตครับ5 7 6 3และ6 4คราวนี้ไหมยังฟอร์มร้อนแรงนะครับเอาชนะสาวสหรัฐอเมริกานะครับอาลิเซียปาร์คไป2ต่อ0เซตครับ7 5และในเซตที่2 6 0นะครับสุดยอดจริงๆนะครับผ่านเข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นนักเทนนิสคนที่3นะครับนักเทนนิสสาวไทยคนที่3ที่สามารถผ่านเข้าถึงรอบ3ในการแข่งขันระดับแกรนด์สแลมนะต่อจากแทมมี่แทมมารินทสุการในออสเตรเลียนโอเพ่นปี1997ลักษิกานะฮะลักษิกาคำขำในออสเตรเลียนโอเพ่น1ปี2018นะครับแล้วก็ต่อจากแทมมี่นี่แหละครับในการแข่งขันวิมเบิลดันเมื่อปี1997นะครับถ้าย้อนกลับไปนะครับ1997หรือว่า18ปีที่แล้วเนี่ยแทมมี่นะก็เป็นนักเทนนิสไทยคนเดียวนะที่เข้ารอบวิมเบิลดันได้ลึกที่สุดโดยเข้าไปถึงรอบ8คนสุดท้ายในศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันนะครับซึ่งเป็นโคตรเป็นคอร์ตโปรดของแทมมี่นะลูกพุ่งเร็วนะนะครับในปี2008ตอนนั้นเนี่ยเอาชนะเปตราเช็คโคเวสกานะครับแล้วก็มือรอบ2เอาชนะเวราสโนนาเรวานะครับรอบ3ชนะมารีนาอิราโควิกนะครับรอบ4รอบ16คนสุดท้ายเนี่ยไปเจอกับเจนิก้าเจนโควิดนะครับเจลิน่าเยนโควิดนะครับก็ชนะไปด้วยนะครับจนถึงรอบ8คนสุดท้ายเนี่ยไปเจอกับวีนัสฟิลเลียมนะแต่ว่าต้านไม่ไหวแพ้วีนัสฟิลเลียมไปแล้วก็เป็นแทมมี่นะที่ของสถิติเข้ารอบ8คนสุดท้ายของสาวไทยในศึกวิมเบิลดันแกรนด์สแลมนะครับแล้วก็ไหมก็จะทำลายสถิติตรงนี้อยู่นะแต่คอทำลายได้หรือไม่นะก็ตอนนี้ผ่านรอบ32คนแล้วนะครับนะและอันดับโลกก็นะก็เชื่อว่าคงจะขยับแตะ100ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไหมมนัญชยาสว่างแก้วครับนะผ่านเข้าสู่รอบ3หรือว่ารอบ32คนสุดท้ายนะครับอีกคนหนึ่งรวงข้าวลันนาธารฤดีนะครับจะเจอกับแอคาเทอรีนาอเล็กซานโตรวามือ19ของโลกมือ18ของรายการคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับตามเวลาในไทยก็21นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับนะรอเชียร์และรอติดตามกันนะครับพูดถึงวิลเลียมแล้วนะครับไม่ใช่วีนัสวิลเลียมนะแต่เป็นเซเรน่าวิลเลียมเซเรน่าวิลเลียมได้รับเชิญแข่งขันรายการนี้ด้วยนะหญิงเดี่ยวหลังจากเธอเป็นอดีตแชมป์รายการนี้เนี่ยเซเรน่าวิลเลียมเนี่ยเป็นอดีตแชมป์รายการนี้นะครับวิมเบิลดันเนี่ยนะอดีตตำนานเบอร์1ของโลกนะครับได้ไวการ์ดจากเจ้าภาพลงแข่งขันรายการนี้ในเซตที่1นะก็คืนสังเวียนในรอบ4ปีตกรอบแรกนะครับเจอกับมายาจอยนะครับมือ87ของโลกจากออสเตรเลียนะครับสู้กัน3เซตแล้วก็ทางด้านของตำนานแชมป์แกรนด์สแลม23สมัยวัย44ปีเซเรน่าวิลเลียมก็ตกรอบนะฮะนะก็เธอได้แชมป์วิมเบิลดันถ้าผมจำไม่ผิดนะ7สมัยนะแต่ว่าอย่างว่าแหละฮะเธอกลับไปมีลูกเลี้ยงลูกนะแขวนเกตไป 2-3 ครั้งและกลับมาใหม่นะครับแต่ก็เธอก็ได้รับเสียงเชียร์แล้วก็กับบรรยากาศที่เธอบอกว่าคุ้นเคยนะครับนี่คือแชมป์ระดับตำนานอีกคนนึงนะครับเซเรน่าวิลเลียมแกรนด์สแลม23สมัยนะครับโดยเฉพาะวิมเบิลดันนี่เธอได้7สมัยนะครับเธอก็ตกรอบไปนะครับนะก็เป็นตำนานอีกคนหนึ่งนะครับเซเรน่าวิลเลียมก็เป็นพี่น้องกับวีนัสวิลเลียมก็เก่งกันทั้งคู่แหละนะครับนะเธอลงแข่งขันคู่ด้วยมั้งพักหลังเนี่ยนะครับจากเทนนิสนะครับสาวไทยนะไปดูนักเทนนิสหนุ่มไทยกันบ้างนะครับตำแหน่งของบูมกาสิริสำเร็จนะครับซึ่งเป็นนักเทนนิสไทยนะครับแต่ว่ามืออันดับคู่เนี่ยเขาเป็นมืออันดับ682ของโลกนะครับ
เดี๋ยวแข่งได้คู่ก็แข่งดีนะการเสด็จสำเร็จเนี่ยจับคู่กับนักเทนนิสจากญี่ปุ่นก็คือคาซุมะคาวาจินะครับคู่มือ992ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับลงแข่งขันในรายการ ITF Men World Tennis World Tour 100M15 นะขออภัยนะครับเทนนิสทัวร์รายการ M15 โตเกียวนะครับเงินรางวัลประมาณ 5,550 บาทที่ญี่ปุ่นนะครับกับคู่กับนักเทนนิสจากญี่ปุ่นถึงพาร์ทเนอร์นะครับคาชูมะคาวาจินะครับเอาชนะคู่ของญี่ปุ่นก็คือรินโคชิมะนะครับจับคู่กับเรียะโคมากาตะนะครับชนะไป 2-0 เซต 6-0 และ 6-0 นะครับในการแข่งขันประเภทชายคู่รอบแรกนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ ขอแพ้รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปนะครับคู่ของบูมกาสิริตกับคาซุมะคาวาจินะครับผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศขออภัยคุณผู้ฟังนะครับจากนั้นไปดูเรื่องของความเร็วนะครับก่อนที่จะไปเรื่องของฟุตบอลไปดูเรื่องของความเร็วหน่อยนะฮะเรื่องของความเร็วมอเตอร์ไซค์ซึ่งรายการนี้นักกีฬาไทยลงแข่งขันนะครับก็มาแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับก่อนจะไปตามเรื่องของวอลเล่นะครับเริ่มต้นที่น้องไม้คิวฮะเกียรติศักดิ์สิงหพงษ์นะเป็นดาวรุ่งนักบิดดาวรุ่งจากโครงการ Honda Racing Thailand นะครับ Honda Red to the Dream โครงการดาวรุ่งนะครับจาก Honda Racing Thailand เจ้าของหมายเลข85นะครับไปแข่งขันรายการ Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026สนามที่4 Anson Round ที่ TC Circuit Anson ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับที่TT Circuit Anson ที่เนเธอร์แลนด์นะฮะในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ 26-28 มิถุนายนที่ผ่านมาในวันเดียวสนามที่ MotoGP Moto2 แข่งนั่นแหละครับนะรายการ Red Bull MotoGP Rookie Cupก็แข่งขันด้วยไม้คิวเกติศักดิ์สิงห์พงศ์ก็ลงแข่งขันด้วยนะครับนะทั้ง2เรสเลยนะครับจบอันดับที่6นะครับในเรสแรกนะครับนะจบอันดับที่6ได้คะแนนสะสม10คะแนนนะครับรวม57นะในเรสแรกเรสที่2นะครับในช่วงวันอาทิตย์ก็ไม้คิวเกติศักดิ์นะออกสตาร์ทจากอันดับที่11 12อ่ะก่อนที่จะไล่มาแล้วก็จบที่10จบที่5นะครับดีกว่าเดิมอีก1อันดับนะครับได้คะแนนสะสมอีก11คะแนนนะครับรวมแล้วมี68คะแนนนะครับตอนนี้อันดับคะแนนรวมของรุกกี้ครับนะครับไมคิวเกียรติศักดิ์สิงห์พงษ์นะครับเกียรติศักดิ์สิงห์พงษ์ก็ขยับมาอยู่ที่4นะครับมี68คะแนนนะครับก็มีโอกาสลุ้นโพเดียม 1-3 ในฤดูกาลนี้รอเชียร์กันต่อนะครับไมคิวรายการต่อไปของไมคิวเกียรติศักดิ์นะครับรายการ Red Bull MotoGP Rookie Cup สนาม5นะครับที่ Sachsenring Round and Sachsenring Circuit เยอรมนีนะครับ10-12กรกฎาคมนี้นะครับจากความเร็วของมอเตอร์ไซค์นะฮะไปดูโมโตครอสบ้างนะครับศึกโมโตครอสชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่นสนาม5รายการ China Tournament 2026นะครับศึกโมโตครอสชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่นรายการ All Japan Motocross Championship ฤดูกาล2026สนามที่5นะครับรายการ China Tournament นะครับที่เซระกรีนพาร์คโคราอุเกนเมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อ 27-28 มิถุนายนที่ผ่านมาก็สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเสาร์อาทิตย์ของเรามีนักบิดดาวรุ่งจาก Honda HRC Asia นะครับน้องนิโมจิรัตวรรณลักษณ์นะครับไปลงแข่งขันด้วยนะครับก็ลุยทางฝุ่นดาวรุ่งของไทยก็โชว์ฟอร์มในระดับคลาสสูงสุดครับIA1 นะครับนิโมก็ใน4สนามแรกมีคะแนนสะสมอยู่166คะแนนนะครับอันดับที่12จาก34คนนะครับแล้วก็สนามนี้นิโม่เนี่ยขับรถ Honda CRF 450R หมายเลข23นะครับก็ทำงานอยู่ในอันดับที่5นะครับแข่งขันกัน2ฮีทนะครับฮีทละ30นาทีบวกอีก1รอบสนามนะครับก็สนามฝุ่นนะนักบิดของไทยดาวรุ่งของไทยก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะครับนะจบอันดับที่11นะครับในฮีทที่1นะครับได้คะแนนสะสมอีก20คะแนนนะครับต่อมาในฮีทที่2นะครับก็จบอันดับที่11อีกครั้งนึงนะครับก็ได้อีก20คะแนนตอนนี้เนี่ยคะแนนนะครับอยู่206คะแนนอยู่ที่12ของนักกีฬาทั้งหมด35คนรอเชียร์กันต่อนะครับสำหรับศึก DID All Japan Motocross Championship Class IA1 สนาม6รายการต่อไปฮอกไกโดชิโดเซทัวร์นาเมนต์นะครับ12กรกฎาคมนะที่นิวชิโตเซมอเตอร์แลนด์ออฟโรดครอสประเทศญี่ปุ่นนะครับยังอยู่กับมอเตอร์ไซค์นะความเร็วมอเตอร์ไซค์ล้วนๆเลยนะในเวลานี้นะครับเรื่องของรายการใหญ่อีกรายการหนึ่งที่ญี่ปุ่นนะครับซูซูกะ8ชั่วโมงนะครับของเราส่งนักบิด2คนนะตัวแทนของไทยแหละไปแข่งขันร่วมกับนักบิดต่างชาติในทีมเดียวกันนะครับก็คือก้องสมเกียรติจันทรากับชิปนครินทร์อธิรัตน์พัวพัฒน์นะครับซึ่งการแข่งขันรถจักรยานยนต์ Endurance ชิงแชมป์โลกหรือว่า FIM Endurance World Championship 2026นะครับรายการโคคาโคล่าซูซูกะ
Hour Endurance Road Race ครั้งที่47นะครับมีการแข่งขันกัน 3-7 กรกฎาคมนี้นะครับณสุดสัปดาห์นี้แหละนะครับที่สนามซูซูกะเซอร์กิตญี่ปุ่นนะครับซึ่งปีนี้เป็นครั้งแรกในบริษัทที่นักบิดจากไทย2คนนะจาก Honda Racing Thailand เข้าแข่งขันพร้อมกันนะครับก้องสมเกียรติจันทรากับชิปนครินทร์อาทิรัตน์ภูวพัฒน์นะครับก้องสมเกียรติจันทรานะครับลงแข่งขันขับรถ Honda CBR 1000 RRR SP หมายเลข30นะครับให้กับทีมโรงงาน Honda HRC นะครับร่วมกับนักบิดทีมเมทชั้นนำอย่างทาคุมิทาคาฮาชิโจนาธานเรียนะครับเป้าหมายคือการคว้าแชมป์สมัยที่5นี่เป็นอดีตแชมป์นะทีมของก้องสมเกียรติจันทรา Honda HRนะครับแล้วก็เป้าหมายคือการคว้าแชมป์สมัยที่5ติดต่อกันนะครับขณะที่ชิปนครินทร์นักแข่งบิดนักบิดชาวไทยอีกคนนึงนะครับจากประเทศไทยขับรถ Honda CBR 1000 RRR หมายเลข88นะครับ Honda Asia Dream Racing with Atemo นะครับนะร่วมกับนักบิดจากอาเซียนอย่างไครุนอัสซัมปาวีนะมาเลเซียแล้วก็อาเนตันดราบูตรานักบิดจากอินโดนีเซียนะครับซึ่งนักล้างทั้ง2คนรวมถึงทีมเมทนะก็ซ้อมนะเพื่อเก็บระยะแล้วก็ประสบการณ์เพิ่มเติมในการแข่งขันของสนามแห่งนี้นะที่สนามซูซูกะนะครับนะแล้วก็เพื่อความคุ้นเคยกับรถแล้วก็แข่งขันกันนะ8ชั่วโมงนะครับอุณหภูมิต่ำกว่า30องศาขับก็ยังไงนะฮะให้ความเร็วคงที่ตลอดระยะเวลา8ชั่วโมงนะครับแตะมือกันเขาว่าอย่างนั้นนะครับแตะมือกันนะครับก็รอลุ้นนักกีฬาไทยนะครับก็ให้กำลังใจทั้งกล้องแล้วก็ชิปในการแข่งขันซูซูกะ8ชั่วโมง Endurance 2026นะครับยังอยู่เรื่องของความเร็วนะครับการย้ายธงย้ายทีมกันในปีหน้านะครับนะก็ล่าสุดเนี่ยยามาฮ่ามอเตอร์เรซิ่งนะครับทีมโรงงานยามาฮ่าในศึก MotoGP คอนเฟิร์มไลน์อัพนักแข่งใหม่นะฮะอย่างเป็นทางการนะครับได้ฮอเก้มาร์ตินแชมป์โลก MotoGP ปี2024นะครับแล้วก็ไอโอกุระนักบิดชาวญี่ปุ่นมาลุยศึกให้กับค่ายยามาฮ่ามอเตอร์เรซิ่งนะครับยามาฮ่าโรงงานนะโอ้โหแล้วก็ทางยามาฮ่าเนี่ยเขาไม่มีฟาบิโอกอตาราโร่นะแชมป์โลก MotoGP ปี2021นะที่แยกทางกันนะครับแล้วก็อเล็กรินนะครับนักบิดจากสเปนที่อำลาทีมก็เป็นการจัดทัพนักแข่งใหม่ของยามาฮ่านะในยุคใหม่ของ MotoGP ในฤดูกาลหน้านะครับซึ่งในฤดูกาลหน้าลดสเปคจาก 1,000cc เหลือ 850cc ในปี2027เอาละครับรอได้ลุ้นกันสำหรับเรื่องของความเร็วนะฮะ MotoGP ตอนนี้ย้ายโค้งย้ายค่ายกันนะครับนะก็รอดูกันไอโอคุระนักบิดจากญี่ปุ่นก็เป็นขวัญใจเป็นเพื่อนสนิทของก้องสมเกียรติจันทรานะครับแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งไปคว้าแชมป์มานะครับขึ้นโพเดียมอันดับที่1แล้วนะครับของนักบิดญี่ปุ่นเลยนะที่ไปขึ้นอันดับที่1ใน MotoGP สนามล่าสุดที่ผ่านมานะครับจากนั้นไปดูวอลเลย์บอลครับคุณผู้ฟังครับการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Girl อายุ18ปีวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026วันนี้เริ่มการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลหญิงอายุ18ปีชิงแชมป์เอเชียนะครับวันนี้เริ่มการแข่งขันนะแข่งกัน2สนามนะครับที่Terminal 21โคราชแล้วก็ที่สนามของอีกสนามหนึ่งเป็นมอราชพัฒน์ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดขออภัยนะนะครับก็มีหลายคู่นะที่มอราชพัฒนครราชสีมานะครับไปที่เทอร์มินอลฮอลล์ก่อนนะเทอร์มินอล21ก่อนนะครับก็เป็นทางด้านของฟิลิปปินส์นะฮะเจอกับอิหร่านนะครับฟิลิปปินส์เขาใช้ชุดที่คว้าแชมป์อันดับที่3 Princess Cupสัปดาห์แรกที่ผ่านมานะครับเอาชนะอิหร่าน3-1เซตครับ25-19 19-25 25-23และ25-18นะฮะคว้า3แต้มได้สำเร็จนะครับพรุ่งนี้นะฟิลิปปินส์เจอญี่ปุ่นนะครับส่วนอิหร่านเจอกับอินโดนีเซียนะครับคู่ที่2อุซเบกิสถานเจอกับออสเตรเลียนะครับปรากฏว่าออสเตรเลียชนะอุซเบกิสถานนะครับ3-0เซตนะครับ25-17 25-22 และ25-19นะครับก็เก็บ3คะแนนนะในกลุ่ม A นัดต่อไปของออสเตรเลียนะจะเจอกับไทยพรุ่งนี้19:00 นนะครับส่วนอุซเบกิสถานเจอกับมองโกเลียนะครับคู่16:00 นครับญี่ปุ่นเจอกับอินโดนีเซียปรากฏว่าญี่ปุ่นรองแชมป์เก่าเอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซตนะครับนะก็ญี่ปุ่นเป็นแชมป์รายการนี้มากที่สุด9สมัยนะครับก็ชนะอินโดนีเซียที่ได้ที่4ในการแข่งขันปรินเซนคัพที่ผ่านมานะครับ25-21 28-26 แล้วก็25-20นะครับนัดต่อไปญี่ปุ่นเจอฟิลิปปินส์นะอินโดนีเซียเจออิหร่านขณะที่ไทยเจอกับมองโกเลียแข่งในเวลา19:00 นครับในเซตที่1ไทยชนะ25-15ครับและเซตที่2ไทยนำอยู่20
ต่อ13นะฮะ20ต่อ13ขณะเดียวกันนะอีกกลุ่มหนึ่งนะกำลังแข่งขันกันอยู่นะนะครับที่สนามมอราชพัฒน์เนี่ยนะครับก็เป็นเวียดนามเจอกับไต้หวันในเซตแรกเวียดนามชนะ 25-11 แล้วก็เซตที่2นำอยู่ 23-20 นะครับผลการแข่งขันคู่ทั้ง2คู่เนี่ยจะรายงานให้ทราบในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนคู่อื่นๆนะครับในสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับคาซัคสถานเก็บ3แต้มนะครับชนะฮ่องกง3ต่อ0เซต25-3 25-23 และ25-15นะครับแล้วก็เกาหลีใต้ชนะอินเดียไม่ยากเลยนะครับ3ต่อ0เซต25-14 25-18 และ25-16พรุ่งนี้เกาหลีใต้เจอเวียดนามนะครับแล้วก็อินเดียเจอชนิดไทเปพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จีนแชมป์เก่ารายการนี้ครั้งที่แล้วนะเอาชนะคีร์กีสถาน3ต่อ0เซตนะครับจีนแชมป์เก่าแล้วก็แชมป์5สมัยนะครับชนะคีร์กีสถานนะครับ25-12 25-9 แล้วก็25-7นะนะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยคีร์กีสถานเจอคาซัคแล้วก็จีนเจอฮ่องกงนะครับก็ลุ้นกันต่อสำหรับการแข่งขันนะครับรายการนี้บัตรเข้าชม100บาททุกวันนะครับนักเรียนนักศึกษาโชว์บัตรนักเรียนนักศึกษาราคา50บาทจำหน่ายหน้าสนามนะครับแล้วก็ใครอยากจะดูทางด้านของช่องทางของไลฟ์อีเวนต์ก็ในหน้าของ Tuition Now ถ่ายทอดสดนะครับไทยนำอยู่23-13นะในเซตที่2ส่วนเวียดนามน่าจะไม่มีปัญหานะนำทางด้านของไต้หวันอยู่24-20นะครับทั้งคู่2คู่นี้คงไม่น่ามีปัญหาคงจะเก็บชัยชนะได้นะดูแล้วนะคือเหนือกว่าเยอะนะทั้งไทยทั้งเวียดนามที่เหนือกว่าคู่ต่อสู้นะในวอลเลย์บอลนะครับคุณผู้ฟังครับ 19:50 นไปดูเรื่องของฟุตบอลกันนะครับฟุตบอลโลกนะครับนอร์เวย์ชนะโกดิวัวหรือว่าไอวอรี่โกสต์นะครับ2ประตูต่อ1นะครับเข้ารอบต่อไปนะครับอันโตนิโอนูซ่านะยิงประตูให้กับนอร์เวย์นำไปก่อนนะครับก่อนที่อามัดดิอาโลครับยิงตีเสมอกับไอวอรี่โกสต์ว่าโกดิวัวนะครับแล้วก็เออร์ลิงฮาเลนนะครับเพื่อนจ่ายมาดีเหลือเกินหน้าประตูก็ชาร์จเข้าไปง่ายๆนะครับให้ทีมชนะ2ประตูต่อ1นะครับจากนั้นของนอร์เวย์นะเรือไวกิ้งนอร์เวย์ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็ส่งช้างดำโกดิวัวหรือว่าไอวอรี่โกสต์ตกรอบนะครับ ขอไปนะฮะนอร์เวย์นะจะไปเจอกับบราซิลนะฮะแชมป์โลก5สมัยในวันที่6กรกฎาคมนะครับอีกคู่หนึ่งเอ็มบัปเป้ครับฟอร์มร้อนแรงนะครับยิง2ประตูช่วยให้ฝรั่งเศสชนะสวีเดน3ประตูต่อ0นะครับลูกแรกเคลียร์เอ็มบัปเป้นาทีที่45นะครับบาร์คลีย์บาโกล่านาทีที่53ก่อนที่เคลียร์เอ็มบัปเป้นาทีที่74ครับ 3-0 แล้วก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ตราไก่ฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มสมราคาเต็งแชมป์นะครับเคลียร์เอ็มบัปเป้เนี่ยยิงไปแล้ว6ประตูนะในฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับซึ่งสวีเดนสู้ไม่ได้จริงๆนะใครดูเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับฝรั่งเศสจะไปเจอกับทีมที่ยอดเยี่ยมอีกทีมนึงปารากวัยนะครับวันที่5กรกฎาคมนี้นะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะซึ่งปารากวัยดูจะโทษชนะเยอรมนีที่ผ่านมาเยอรมนีก็มีข่าวเหมือนกันนะครับว่านักเตะหลายคนไม่ยอมยิงจุดโทษอย่างว่านะฮะกดดันที่ว่ากดดันนะยิงจุดโทษจะตัดสินนะครับนะหลายคนก็มีการตำหนิการไม่ยอมยิงจุดโทษนะครับก็ชัยชนะของฝรั่งเศสนะครับทางด้านของเอ็มบัปเป้บอกว่ามอบให้กับเดเดชองนะครับนะครับซึ่งต้องสูญเสียคุณแม่นะครับแล้วก็เจ้าตัวก็พร้อมมอบชัยชนะให้กับเดเดชองที่สูญเสียคุณแม่ที่ผ่านมานะครับเดเดชองก็จะเป็นกุนซือของฝรั่งเศสนะที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมากที่สุดนะรอบสุดท้ายเนี่ย17นัดนะครับเดชองแซงหน้าทางด้านของแฮมุชเชนเมื่อทำไว้สมัยเยอรมันตะวันตก16นัดนะครับลุยส์ฟิลิเป้สโคราลีบราซิลโปรตุเกส14นัดนะนี่คือผลการที่อย่างยอดเยี่ยมนะเดชองนะครับเดชองเนี่ยแม่เสียนะครับต้องสูญเสียคุณแม่นัดที่ฝรั่งเศสชนะนอร์เวย์ 4-1 นะครับเจ้าตัวเดินทางกลับไปร่วมงานศพคุณแม่นะครับให้ทางของเกียร์สเตฟองคุมทีมแทนนะครับก็เอ็มบัปเป้นะก็บอกว่าพร้อมที่จะมอบชัยชนะและอยู่เคียงข้างเดชองนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับเม็กซิโกเจอกับเอกวาดอร์นะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าคู่นี้เนี่ยแหมมีกระแสเรื่องของฟ้าฝนด้วยเขาทำไมเกมต้องหยุดบ้างแล้วก็เลื่อนออกไปด้วยนะครับนะก็เป็นทางด้านของเม็กซิโกที่ชนะเอกวาดอร์ไป2ประตูต่อ0นะครับได้ประตูจากโคเลียนกิโยเนสแล้วก็ราอูฮิมิเนสนะครับนะก็เป็นชัยชนะของเม็กซิโกนะเข้ารอบเลยทีเดียวเม็กซิโกนะครับส่วนดาวซันโวตอนนี้เนี่ยเคลียร์เอ็มบัปเป้นะยิงอีก2ประตูนะครับตอนนี้6ประตูแล้วนะฮะกับ2แอสซิสต์นะครับเท่ากับเลโอเมสซี่นะครับ6ประตูจาก3นัดนะครับ
อาร์ลิงฮาเล่นใน5ประตูนะครับแล้วก็มี4ประตูเท่ากันมีอุสมานเดเมเล่วินิซิอุสจูเนียร์นะครับโอ้โหน่าสนใจนะว่าใครจะเป็นดาวซัลโวฟุตบอลโลกคราวนี้นะยิงกันเก่งกันเหลือเกินนะยิงกันเก่งกันเหลือเกินนะครับค่ำคืนนี้ใครเป็นแฟนอังกฤษรอชมรอเชียร์เลยเจอกับ DR คองโกนะฮะแล้วเป็นอีกทีมนึงที่มีความแข็งแกร่งที่อังกฤษไม่ควรประมาทนะครับอังกฤษเนี่ยชนะปานามามา2ต่อ0แต่ว่านักเตะแบ็คขวาอย่างริชเจมส์นะที่เล่น2นัดเจ็บ3นัดนี่นะเล่นติดต่อกัน3นัดไม่ได้นะริชเจมส์เนี่ยกระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดีนะเจ็บข้อเท้าอีกแล้วนะก็จะดูว่าใครจะเล่นทางแบ็คขวานะครับนะทางด้านของทูเคิลนะครับแต่ว่าแนวรุกของอังกฤษเขาก็คมนะนะบูกาโยซาก้ามาคัสเรดฟอร์ดแฮร์รี่เคนนะซึ่งยิงประตูฟุตบอลโลกสูงสุดของอังกฤษนะ11ประตูรออยู่นะนี่ก็คือแนวรุกสำคัญและอังกฤษนะมีเคเรนไรท์อีกคนหนึ่งเก็บในแดนกลางกองหน้าก็คมนะครับโอ้นะแต่ว่าทางด้านของเดียคองโกนะลูกทีมของเซบาสเตียงเซอร์บาสนะครับเซบาสเตียงเซอร์บาสนี่กุนซือเดียคองโกนะนัดที่ชนะอุซเบกิสถานนี่เหนือเลยอ่ะนะครับหลังแน่นรอโต้กลับที่นะหลังแน่นรอโต้กลับนะเขาเคยเล่นเสมอโปรตุเกสเสมอโคลอมเบียเนี่ยเอาความเหนียวไว้ก่อนเหนียวไม่ใช่เหนียวไม่จ่ายนะแต่เหนียวหลังแน่นนะครับโดยโยฮันวิซ่าเนี่ยนะครับจำหน้าได้จำชื่อกันได้โยฮันวิซ่านะครับก็เล่นในลีกของยุโรปอยู่นะฮะแล้วก็เซดิกบาคาบูนะฮะจะเป็นกองหน้าคู่กันที่รอสวนกลับเร็วนะฮะคืออังกฤษเนี่ยไม่ใช่ง่ายที่จะชนะเดียคองโกนะครับคือเหนื่อยในการเจาะนะครับกองโกเหนียวเสียประตูยากนะครับอังกฤษต้องรอดูนะครับว่าเคนแฮร์รี่เคนหรือจูดเบอร์ลิงแฮมนะจะหาช่องว่างลากเล็กเจาะกระชากไปอย่างไรนะครับค่ำคืนนี้แหละนะรอติดตามกันนะครับไม่ดึกเท่าไหร่คู่ของอังกฤษนะ23นาฬิกานะก็น่าจะมีฟรีทีวีถ่ายทอดสดนะผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นโมโน29หรือว่าไทยรัฐทีวี32ถ่ายทอดสดรอดูกันนะครับนะส่วนหลายคนนะกุนซือหลังจากที่ทำทีมตกรอบก็นะลาออกกันไปแถวๆนะฮะลาออกเพื่อจะกลับมาใหม่หรือเปล่าไม่รู้ล่าสุดก็โรนันคูมันแล้วนะฮะลาออกจากกุนซือเนเธอร์แลนด์รับผิดชอบที่ทีมเนเธอร์แลนด์ตกรอบนะ32ทีมสุดท้ายนะครับก็ลาออกนะบอกว่าขอความรับผิดชอบนะขอแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากการจะเป็นตำแหน่งกุนซือเนเธอร์แลนด์นะครับนะฮะส่วนอีกคนหนึ่งนะกองหลังของการท่าเรือหนึ่งเดียวจากไทยลีกนะครับซึ่งไปแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับก็คือเรบินซูลากานะครับก็อำลาทีมชาตินะครับ11ปีนะครับแล้วก็ได้เล่นฟุตบอลโลกด้วยนะวัย34ปีขอประกาศนะครับอำลาทีมชาตินะบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในชีวิตคือการเล่นฟุตบอลโลกนะครับแต่ว่าฟุตบอลโลกอำลาแบบเจอใบแดงนะฮะเรบินซูลากานะครับเจอใบแดงด้วยนะครับไม่เป็นไรครับกลายได้เป็น1ในทัวร์นาเมนต์นะแข่งขันใน1ทัวร์นาเมนต์ระดับโลกเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมนะสำหรับนักฟุตบอลแล้วก็เรบินซูลากานะก็อยู่กับอิรักนะครับไปฟุตบอลโลกมาแล้วและกลับมาช่วยทีมท่าเรือในฤดูกาลนี้ยังอยู่ฤดูกาลนี้อยู่กับท่าเรือนะสำหรับเรบินซูลากานะครับจากฟุตบอลโลกไปดูฟุตบอลโค้กครับอายุ17ปีโซนภาคใต้ที่จังหวัดสงขลานะครับวันนี้ยิงกันเยอะเลยทีเดียวนะครับ33ประตูจาก8คู่นะครับแล้วก็หลายคู่ก็ดวลจุดโทษกันด้วยนะครับวันนี้ที่สนามฟุตบอลราชภัฏสงขลานะครับ FC ยะลาชนะโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา2ต่อ0นะครับ Republic Academy ชนะอบจ.สุราษฎร์ธานี3นะครับ4ต่อ1นะครับDX นครศรี Academy เสมอกับทุ่งตะโกวิทยา1ประตูต่อ1ก่อนที่ DX นครศรี Academy จะชนะจุดโทษนะครับ 4-3 เมืองตรังยูไนเต็ดเสมอกับบรรนังสตาวิทยานะครับ 2-2 ก่อนที่

0: 2นะครับพรุ่งนี้มีการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้าย2กรกฎาคมนะครับที่ราชภัฏสงขลาเนี่ยจะเป็นโคกนาวผี FC เจอกับกีฬาจังหวัดยะลานะครับเรือนกีฬายะลาพัทลุงยูไนเต็ดเจอกับสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา FC ยะลาเจอกับ Republic Academy นะครับ DX นครศรีอะคาเดมี่เจอกับเมืองตรังยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ที่นาทวีเบจมาราชทิตปัตตานีเจอกับสตูลวิทยาอบจสงขลาพิทยานุสรเจอกับปัตตานี FC ร่มเกล้านรายูไนเต็ดเจอกับกีฬาจังหวัดตรังและปิดด้วยเทพสุรินทร์นครศรีธรรมราชเจอกับพิรยานาวินครองหินวิทยานะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันชาติของแคนาดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดาในโอกาสวันชาติของแคนาดาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของพระท่านทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาสืบไปในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระครบ65ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของความเอื้ออารีความเข้าใจซึ่งกันและกันและความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าการลงทุนและการศึกษาการที่การเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันน่าจะบรรลุความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้รวมถึงการที่แคนาดาได้ปรับนโยบายโดยมุ่งให้ความสำคัญไปสู่ภูมิภาคเอเชียและอาเซียนภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกใหม่จะนำไปสู่โอกาสขยายความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีชีวภาพอันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียในโอกาสวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโซมาเลียนับแต่มีการสถาปนา

0: ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับโซมาเลียเมื่อปีพุทธศักราช2527ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้ดำเนินมาด้วยเจตนารมณ์อันดีความยกย่องให้เกียรติและความเข้าใจที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมมิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ในกิจการทุกด้านโดยเฉพาะในด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:06 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์จรัสสุวรรณเวลารองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นำนักเรียนที่จะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายนพุทธศักราช2569กราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานพรนายพระติกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโสนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 13:50 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามลำดับดังนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยคณะองคมนตรีและภริยานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคณะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภประธานศาลปกครองสูงสุดพร้อมด้วยคณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอธิบดีศาลปกครองกลางผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้แทนสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทยและคู่สมรสพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพลเรือเอกไพโรธเฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสและเจ้าหน้าที่พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการสภากาชาดไทยและเจ้าหน้าที่ คณะผู้แทนมูลนิธิสถาบันการศึกษาสมาคมบริษัทคณะบุคคลและคณะผู้ปฏิบัติการข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่35เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์นายสุวิทย์เมฆเสรีกุลนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธเนศศรีมาเอกรัตน์นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคตะวันออกพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธาดาวันธนปิยกุลประธานกรรมการมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าถวายหนังสือครบรอบ2ทศวรรษมูลนิธิและถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการเฝ้าถวายประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์พร้อมฉลองพระองค์ครุยและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนำองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเฝ้ารับพระราชทานรางวัลองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปีพุทธศักราช2568ดังนี้1. ประเภทรางวัลองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมคือเทศบาลยะลาขออภัยครับคือเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลานายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเฝ้ารับพระราชทานรางวัลลำดับที่2ประเภทรางวัลบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมคือรองศาสตราจารย์เศรษฐ์สัมพัทธกุลผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้ารับพระราชทานรางวัลนายณัฐพัฒน์ธรรมศักดิ์อุปนายกมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมด้วยคณะเฝ้าถวายรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อใช้ส่วนพระองค์นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเฝ้าถวายการรับฝากเงินและถวายสลากออมสินพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและถวายสลากออมสินพิเศษแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์กับถวายสลากออมสินพิเศษแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเนื่องในโอกาสที่ธนาคารออมสินครบ113ปีในปีพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569ณค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเวลา 10:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพเมธีวชิระดิลกสาธกธรรมสุธีตรีปิฎกวราลงกรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระเทพสิริวัชระรังสีปรีชาศาสนกิจบริหารศีลสมาจารย์นิวิทมหาคณิศรปวรสังฆารามข้ามวาสีพระราชวัชระถาวรานุสิทธินิวิทศีลคุณาพรมหาคณิศรปวรสังฆารามข้ามวาสีซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 17:48 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรภัทรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการประกอบพิธีหล่อพระพุทธรัตนสุขและเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการมรดกโลกมรดกธรรมณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงประภัสสรวัชระหทัยภัทรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาศณหอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาศอำเภอเมืองตรังและมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานและเยี่ยมผู้ป่วยณโรงพยาบาลนายงอำเภอนายงจังหวัดตรังอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 10:42 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งเป็นที่ประทับแรมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปทรงวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามณอนุสาวรีย์ประตูชัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนางแคทรีนโบแทรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพและกิจการทหารผ่านศึกสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยพลโทโลอิกมีชงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ฝังศพทหารนิรนามซึ่งอยู่ใต้อนุสาวรีย์ประตูชัยทรงวางพวงมาลาและประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่ทหารนิรนามจากนั้นเจ้าหน้าที่พิธีการฝ่ายฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำสมาชิกคณะกรรมการเปลวเพลิงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งกำกับดูแลพิธีจุดเปลวเพลิงที่ฝังศพทหารนิรนามเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงพระนามในสมุดที่ระลึกเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสเวลา 11:07 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงศาลาว่าการกรุงปารีสณที่นั้นนายเอ็มมานูเอลเกรกัวนายกเทศมนตรีกรุงปารีสพร้อมด้วยนางลาเมียเอลอาราชรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสคนที่1และนางออเดรปูวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องซาลงเดออากาพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงพระนามในแผ่นที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือศาลาว่าการกรุงปารีสริมฝั่งแม่น้ำแซนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนางออเดรปุนวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและนางสาวอริธทิมซิสรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านการเปลี่ยนผ่านเชิงนิเวศนโยบายสภาพภูมิอากาศน้ำและพลังงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าเรือศาลาว่าการกรุงปารีสไปยังท่าเรือปารีสยอชมารีนาทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและทรงรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำแซนโดยรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านการเปลี่ยนผ่านเชิงนิเวศนโยบายสภาพภูมิอากาศน้ำและพลังงานเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าเรือปารีสยอชมารีนาเสด็จขึ้นจากเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีส ในวันเดียวกันนั้นเวลา 16:18 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมเลอเมอริทกรุงปารีสไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานางแคทรีนเปการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายลีโอเนลโซวาร์ดประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญากราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับนิทรรศการราชภัตราสู่สากลเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเบเนดิกกาดีกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับประเทศไทยในการจัดนิทรรศการจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องแกลเลอรี่คริสติเนอร์และสตีเฟนอาร์ชวัสมันซึ่งเป็นสถานที่จัดนิทรรศการทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลโดยนิทรรศการแบ่งออกเป็น7โซนประกอบด้วยโซนที่1วิดิทัศน์เรื่องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์โซนที่2ชุดไทยพระราชนิยมจากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาติโซนที่3สดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์ไทยโซนที่4ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อเบาแมงโซนที่5ผ้ายกมรดกภูมิปัญญาไทยโซนที่6ผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลโซนที่7ชุดไทยร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบันเสร็จแล้วทอดพระเนตรการสาธิตหัตถกรรมไทยที่ด้านหน้าห้องจัดนิทรรศการสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมอริทกรุงปารีสซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับการจัดนิทรรศการราชภัตราสู่สากลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการจัดนิทรรศการโดยนิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่13พฤษภาคมถึงวันที่1พฤศจิกายน2569ณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสครบรอบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนิทรรศการดังกล่าวได้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสและพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งแห่งกรุงปารีสโดยจัดแสดงถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสผ่านวิวัฒนาการของสิ่งทองานหัตถศิลป์และแฟชั่นชั้นสูงมีการจัดแสดงผลงานกว่า200ชิ้นอาทิฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นผลงานการออกแบบอันประณีตงดงามของนายปีแอร์เบาแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสรังสรรค์ร่วมกับเมซงเลอซาร์ดสถาบันงานปักชั้นสูงของฝรั่งเศสโดยผลงานเหล่านี้สะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างภูมิปัญญาช่างฝีมือฝรั่งเศสและมรดกทางวัฒนธรรมไทยรวมทั้งฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงร่วมออกแบบกับนักประวัติศาสตร์และนักออกแบบชาวไทยการจัดแสดงฉลองพระองค์และเครื่องแต่งกายแห่งราชสำนักไทยควบคู่กับงานหัตถศิลป์ไทยอันทรงคุณค่าสะท้อนถึงความประณีตของภูมิปัญญาและมรดกวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการสืบสานมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้นิทรรศการดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและการเสนอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติประจำปี2569อันสะท้อนถึงคุณค่าความงดงามและการสืบทอดมรดกสิ่งทอของไทยสู่สากลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติเอกวาดอร์เกมนี้ทัพจังโก้เดินหน้าครองบอลบุกได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนจนมาได้ประตูขึ้นนำจากฮูเลียนกินโยเนสในนาทีที่22จากนั้นในนาทีที่31ทัพจังโก้มาได้ประตูทิ้งห่าง2ประตูต่อ0จากราอูฮิเมเนสจากนั้นตลอด90นาทีไม่มีประตูเพิ่มเติมทำให้เม็กซิโกเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรือดีอาร์คองโกที่จะลงสนามในคืนนี้เวลา 23:00 นส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆนอร์เวย์ชนะไอวอรี่โคสต์2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลและฝรั่งเศสชนะสวีเดนขาดลอย3ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับปารากวัยสโมสรนรายูไนเต็ดออกแถลงการขอความอนุเคราะห์จากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อขอโอกาสส่งเอกสารขอรับใบอนุญาตสโมสรหรือคลับไลเซนซิ่งสำหรับการแข่งขันไทยลีก2อีกครั้งเนื่องจากก่อนหน้านี้คณะกรรมการออกใบอนุญาตสโมสรกำหนดให้ทุกสโมสรส่งเอกสารภายในวันที่26มิถุนายนแต่ปรากฏว่านรายูไนเต็ดส่งเอกสารไม่ครบถ้วนหลายรายการและในบางหัวข้อที่คณะกรรมการแจ้งให้แก้ไขยังไม่มีการส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดทั้งนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมนำกรณีดังกล่าวเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาและหาข้อสรุปในวันที่9กรกฎาคมนี้และหากผลการพิจารณาระบุว่านรายูไนเต็ดไม่ผ่านเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตสโมสรสำหรับไทยลีก2สโมสรอาจหมดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในฤดูกาลหน้าและอาจต้องกลับไปเริ่มต้นแข่งขันในระดับเซมิโปลีกเนื่องจากไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตสโมสรสำหรับไทยลีก3ไว้ล่วงหน้าเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ16คนสุดท้ายหญิงเดี่ยวพิมพิสาวงวานิชขจรโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะธลิตาหงยกมือวางอันดับ2ของรายการ 2-0 เซต 6-0 และ 6-3 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับปันทินันเผือกคำมือ 2,436 เยาวชนโลกด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลมือวางอันดับ8ของรายการหวดชนะแดเนียลหยางมือวางอันดับ9จากเกาหลีใต้2-0เซต6-4และ6-2ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ3ของรายการจากญี่ปุ่นและยังเป็นแชมป์ชายเดี่ยวและชายคู่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบากชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่นรายการ DID All Japan Motocross Championship 2026สนามที่5รายการ China Tournament 2026ที่สนามเซระกีนปาร์คโคราคุเอ็นเมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นจิรัตวรรณลักษณ์นักบิดชาวไทยจากทีม Honda HRC Asia ลงแข่งขันในรุ่นสูงสุด IA1ก่อนลงสนามนักบิดไทยมีคะแนนสะสม166คะแนน รั้งอันดับ12ของตารางคะแนนรวมโดยในสนามนี้จิรัตน์ลงแข่งขันด้วยรถแข่ง Honda CRF 450R หมายเลข23ผลการแข่งขันในฮิตแรกจิรัตน์จบการแข่งขันในอันดับที่11เก็บเพิ่ม20คะแนนส่วนฮิตที่2เข้าเส้นชัยในอันดับที่11อีกครั้งเก็บเพิ่มอีก20คะแนนส่งผลให้มีคะแนนรวมสะสม206คะแนนรั้งอันดับ12ของตารางคะแนนรวมหลังผ่านการแข่งขัน5สนามสำหรับการแข่งขันสนามต่อไปศึก DID All Japan Motocross Championship 2026สนามที่6รายการ Hokkaido Chitose Tournament 2026จะมีขึ้นในวันที่12กรกฎาคมนี้ที่สนาม New Chitose Motorland Off-Road Cross ประเทศญี่ปุ่นเลบรอนเจมส์ฟอร์เวิร์ดซูเปอร์สตาร์ของ LA Lakers ประกาศอำลาทีมแต่ยังคงแข่งขันในลีกบาสเกตบอล NBA ต่อไปในฤดูกาลหน้าโดยมี Golden State Warriors และ Cleveland Cavaliers ให้ความสนใจ

0: สำหรับเลบอนเจมส์ลงเล่นให้เลเกอร์มา8ฤดูกาลสามารถพาทีมเป็นแชมป์ลีกได้1ครั้งเมื่อปี2020ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
3: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทางคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลก
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่ให้นักเขียนค่ะใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์บอกเล่าเรื่องราวเพื่อร่วมกันส่งเสริมประชาธิปไตยแก่คนไทยและสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นเรื่องต่อจากเมื่อวานนี้ในตอนที่มีชื่อว่าสุนัขนำทางประพันธ์โดยแพรพลอยวนัสก็เป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งค่ะที่มีสมาชิกในครอบครัว4คนคือพ่อแม่ลูกชายและลูกสาวซึ่งเดิมทีนั้นลูกสาวก็เคยเป็นคนสายตาปกติค่ะแต่หลังจากที่เธอเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในสมองเธอกลับมองไม่เห็นอะไรอีกเลยต่อมาค่ะผู้เป็นแม่ตัดสินใจส่งเธอไปเข้าค่ายศูนย์ฝึกทักษะการใช้ชีวิตสำหรับคนตาบอดในอเมริกาซึ่งเรื่องราวนี้ค่ะก็เริ่มเรื่องด้วยการที่พ่อไปรับลูกสาวขณะที่รถติดไฟแดงอยู่แม่ก็โทรมาด้วยเรื่องของลูกชายที่เป็นหนึ่งในแกนนำนักศึกษาที่ออกไปเรียกร้องการยุบสภาเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

จากเข้าค่ายที่อเมริกากวางเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมากกระตือรือร้นรู้ทุกอย่างทั้งอักษรเบลศิลปะการป้องกันตัวและก็หัดทำกับข้าวขอเรียนเปียโนทั้งที่ตอนสายตาปกติแม่รบเร้าอย่างไรก็ไม่สนมัสยาจึงหาครูมาสอนที่บ้านส่วนครูโรงเรียนนานาชาติที่ได้รับมอบหมายดูแลกวางเป็นชาวอเมริกันมีความเสียสละและทุ่มเทจนผลการเรียนของกวางเป็นที่น่าพอใจทำคะแนนได้ดีทุกวิชาโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ทำได้ดีกว่าคนตาปกติซะอีกการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดหลังกลับจากเข้าค่ายที่ศูนย์ฝึกครั้งนี้คือกวางยอมรับแล้วก็เรียกตัวเองว่าคนตาบอดได้แล้วมัสยาเองก็เริ่มผ่อนคลายกล้าใช้คำนี้ต่อหน้าลูกที่ผ่านมาทั้งคู่มักจะเลี่ยงด้วยการใช้คำว่าตามองไม่เห็นขณะที่กวางเริ่มดีขึ้นชีวิตสิงกลับเตลิดเขาทุ่มเททั้งการเมืองและก็ผู้หญิงระยะหลังยิ่งเปิดเผยออกนอกหน้าทั้งในที่ทำงานและก็กลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อรู้ว่ามัสยายื่นคำขาดว่าถ้าหากไม่เลิกเธอจะเป็นฝ่ายไปสิงคิดว่าเธอแค่ขู่จึงรับปากส่งๆแต่ก็ทำไม่ได้ซ้ำยังออกไปค้างข้างนอกกลับเข้าบ้านอาทิตย์ละครั้งยิ่งการชุมนุมยืดเยื้อยิ่งห่างเหินครอบครัวจนกระทั่งกลางดึกคืนหนึ่งกลับบ้านแล้วไม่พบใครมีเพียงโน้ตจากมัสยาทิ้งข้อความไว้ว่าพากวางกับเบิร์ดไปเที่ยวต่างประเทศสิงชะงักเมื่อพบจดหมายจากโรงเรียนของลูกชายกวาดตาอ่านจบเขาถึงกับอึ้งผลการเรียนตกยังพอทำเนาแต่ความประพฤติที่ทางโรงเรียนใช้คำว่าน่าเป็นห่วงทำให้เข้าใจหายว่าคว้าโทรศัพท์มือถืออย่างรวดเร็วพบว่ามัสยาโทรมาถึง7ครั้งเขาพยายามติดต่อกลับแต่ปลายสายไม่มีสัญญาณย้อนกลับไปดูโน้ตบนโต๊ะอีกครั้งภรรยาบอกไว้ว่าจะกลับวันศุกร์ที่13ซึ่งเป็นวันนั้นสิ่งเริ่มสำเนียกว่า 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาแทบไม่ได้กลับบ้านครู่ต่อมาเลขาโทรมาบอกว่าตอนนี้มัสยาและลูกยังออกจากสนามบินไม่ได้เพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่ก่อนหน้านั้นบุกยึดอาคารรัฐสภาเข้ายึดสนามบินแล้วการชุมนุมกดดันรัฐบาลให้ยืดเยื้อออกไปจนต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกว่าจะเคลียร์ผู้โดยสารออกจากสนามบินได้กินเวลามากขณะที่มัสยาและลูกติดอยู่ที่นั่นเกือบ2วันช่วงที่บ้านว่างเปล่าสิงสำนึกได้ว่าที่ผ่านมาละเลยกับครอบครัวมากแค่ไหนเขาเป็นผู้นำครอบครัวที่ไร้ประสิทธิภาพไม่ต่างจากคณะรัฐบาลที่ตัวเองพยายามต่อต้านสิงตัดสินใจบอกเลิกผู้หญิงคนนั้นไม่ว่าเธอจะรังเขาอย่างไรเขาก็ตระหนักแล้วว่าไม่มีวันหวนกลับไปอีกแต่เมื่อกลับถึงบ้านมัสยากลับขอแยกทางผมบอกว่าเลิกก็คือเลิกเขายืนยันเสียงหนักได้ยินเธอพูดเรียบๆว่าไม่ใช่แค่เรื่องผู้หญิงจึงรับปากว่าจะเผาเรื่องการเมืองเพราะว่าอีกไม่นานจะมีการสลายกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายแล้วเรื่องปิดสนามบินผมเองก็ไม่เห็นด้วยหรอกแต่มันจำเป็นฉันถามอะไรอย่างได้ไหมสิงคุณทุ่มเทการเมืองแล้วนักการเมืองให้อะไรคุณบ้างเราได้อะไรแล้วถ้าทุกคนปล่อยผ่านบ้านเมืองจะเป็นยังไงคุณอยากให้โลกนี้มีแต่คนไม่รู้ร้อนรู้หนาวเหรอมัสยามองหน้าเขานิ่งนานเนิ่นไม่ว่าเมื่อวานวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้เราต่างก็เป็นเหยื่อเป็นหมูในฟาร์มรอวันที่นักการเมืองจับขึ้นรถบรรทุกส่งเข้าโรงเชือด

2เดือนต่อมาการสลายกลุ่มผู้ชุมนุมทั้ง2ฝ่ายสำเร็จด้วยดีขณะที่สิงห์ประวิงเวลาหย่าร้างออกไปแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับไม่ยอมเลิกขู่ว่าถ้าหากไม่ยอมหย่าจะส่งเรื่องอื้อฉาวระหว่างเธอและเขาไปยังผู้บริหารระดับสูงที่สำนักงานใหญ่ในอังกฤษสิงห์รู้ว่าเธอไม่ได้เล่นเกมเพราะว่าต้องการเขาแต่ต้องการเงินในกระเป๋าเขามากกว่าจึงส่งทนายไปเจรจากว่าจะตกลงตัวเลขและเลิกแล้วต่อกันได้ก็กินเวลายืดเยื้อเป็นปีขนาดตัวเลขในบัญชีพล่องไปหลายโขยิ่งรู้ภายหลังว่าเธอใช้วิธีนี้กับนักธุรกิจมาแล้วหลายรายเขายิ่งเสียความรู้สึกประสาผู้ชายเขาคิดจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นข้ออ้างของความเห็นใจจากภรรยาแต่มัสยาเด็ดขาดกว่าที่คิดความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงสิ้นสุดลงคงเหลือแต่สถานะพ่อกับแม่เท่านั้น

วันที่กวางอายุครบ16เขาพาลูกทั้งสองมาค้างบ้านสวนที่อัมพวาสิงถึงกับพูดไม่ออกเมื่อรู้จากกวางว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแม่ของเธอเครียดจนต้องไปพบจิตแพทย์น้องชายเองก็ไม่ต่างกันเบิร์ดรับไม่ได้กับชีวิตเด็กประจำที่ต้องคอยก้มหัวรุ่นพี่ที่ทำตัวไม่ต่างจากมาเฟียคุมซอยเขาอยากอยู่กินข้าวกับพ่อแม่และพี่สาวทุกเย็นมากกว่าปล่อยให้ใครก็ไม่รู้มาทำตัวเป็นผู้ปกครองโชคดีที่สามแม่ลูกได้เปิดใจคุยกันช่วงที่ไปเที่ยวต่างประเทศเหตุนี้เองมัสยาจึงพาเบิร์ดกลับมาอยู่บ้านนับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะเบิร์ดปรับตัวได้ดีกับแนวทางการสอนของโรงเรียนทางเลือกแห่งใหม่พ่อจำวันแรกที่กวางฟื้นหลังผ่าตัดได้ไหมคะพอลืมตาขึ้นกวางถามอะไรพ่ออย่างหนึ่งจำได้สิพ่อจำได้ว่ากวางถามอะไรแต่พ่อยังไม่ได้ตอบหลังจากนั้นพ่อก็หายไปจากชีวิตพวกเราเงยหน้าขึ้นมองพ่อทั้งที่ตามองไม่เห็นกวางกับเบิร์ดเราคุยกันบ่อยๆเรารู้สึกเหมือนคนหลงทางสิงรู้สึกเหมือนหินจุกอยู่ในลำคอวันแรกที่รู้ตัวเองตาบอดลูกยังไม่เศร้าอย่างนี้คำพูดของอดีตภรรยายังติดอยู่ในโสดประเทศขาดผู้นำฉันกับลูกก็ไม่ต่างกันแม้ไม่มีภาพยืนยันแต่การวิเคราะห์ข่าวจากช่องทีวีดิจิทัลแล้วก็สายจากมัสยาทำให้สิงอดร้อนใจไม่ได้เมื่อผู้ประกาศข่าวคาดการว่าแกนนำนักศึกษาจาก9สถาบันกำลังจะถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวมีความจำเป็นไปได้สูงว่ารัฐบาลจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและก็โยนข้อกล่าวหานักศึกษาว่าซ่องสุมจนก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากการถูกปลุกปั่นจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านสิงห์รีบโทรบอกเลขาให้เข้าไปดูสถานการณ์หลังจากวางสายกวางบอกว่ารู้เรื่องทุกอย่างแล้วเมื่อเช้าก็เพิ่งคุยกับน้องเบิร์ดบอกว่าทางรัฐบาลจะเชิญแกนนำนักศึกษาไปพูดคุยแล้วก็จะไม่มีการใช้ความรุนแรงใดทั้งสิ้นพ่อไม่ต้องห่วงนะคะจะไม่ให้ห่วงได้ยังไงการเมืองสกปรกกว่าที่ลูกคิดข่าวว่าตอนนี้แกนนำทั้ง9อ่ะถูกควบคุมตัวแล้วพ่อลองดูข่าวช่องอื่นด้วยสิคะกวางฟังตั้งแต่เมื่อคืนช่วงที่พ่อเพิ่งดูน่าจะอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐสิงอึ้งไปเมื่อครู่มารู้สึกว่าตัวเองแตกตื่นเกินเหตุรีบกดรีโมทเปลี่ยนช่องภาพที่เห็นก็คือเบิร์ดแล้วก็แกนนำนักศึกษากำลังให้สัมภาษณ์สดกับนักข่าวโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวอย่างที่ได้ยินมาก่อนหน้าเบิร์ดและเพื่อนพูดจาฉะฉานมีเหตุผลอีกทั้งข้อมูลแม่นยำครบถ้วนเมื่อฟังรายละเอียดจนครบสิ่งจึงรู้สึกใจชื้นขึ้นความกังวลที่เกิดขึ้นก่อนหน้าหายไปเกือบครึ่งจนกระทั่งเลขาโทรมาบอกว่าสถานการณ์ปกติขณะนี้เบิร์ดและก็แกนนำนักศึกษาอีก8คนเข้าพบนายกรัฐมนตรีแล้วโดยทางคณะรัฐบาลอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปฟังแล้วก็บันทึกภาพด้วยคาดว่าคงใช้เวลาในการพูดคุยไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงแต่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นสบายใจขึ้นหรือยังคะพ่อกว้างถามยิ้มยิ้มเมื่อได้ยินพ่อถอนใจหลังวางสายฟังอย่างนี้แล้วค่อยโล่งอกเห็นท่าทีเบิร์ดกับเพื่อนๆแกนนำนักศึกษาแล้วที่ผ่านมาพ่ออาจจะวิตกเกินเหตุแต่คนเป็นพ่อแม่ก็อดห่วงไม่ได้สักวันลูกจะเข้าใจกวางพนมมือไหว้ผู้เป็นพ่อเอ่ยขอโทษที่เมื่อวานหงุดหงิดกวางเข้าใจว่าพ่อกับแม่ห่วงแต่ความห่วงควรจะมาจากเห็นผลอื่นไม่ใช่เพราะความพิการมันไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกพ่อคะที่กวางดิ้นรนขอไปเรียนไกลถึงต่างประเทศเพราะว่ากวางไม่ต้องการอะไรนอกจากใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ2ปีแรกที่ตาบอดก็อย่างที่พ่อรู้ว่ากวางไม่เคยใช้ไม้เท้าแต่ตอนไปเข้าค่ายที่ศูนย์ฝึกเขาโยนไม้เท้าให้กวางเป็นอย่างแรกเลยทุกคนที่นั่นใช้ชีวิตปกติกวางคงเปลี่ยนทัศนคติของคนอื่นที่มีต่อคนพิการไม่ได้แต่พ่อกับแม่ขอแค่มองกวางไม่ต่างจากคนอื่นสามารถทำงานคิดแล้วก็แก้ปัญหาได้ไม่ต่างจากคนปกติทั่วไปถึงแก้ไม่ได้อย่างน้อยก็รับฟัง
ส่วนเบิร์ดน่ะน้องบรรลุนิติภาวะแล้วทางอายุและความคิดถึงเวลาที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะหันมาฟังเสียงคนรุ่นหลังพวกเขามีความคิดไม่ใช่จะยุยงปลูกปั่นกันได้ง่ายๆสิงอึ้งเมื่อเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของลูกเห็นกวางชวนลีโอไปเดินเล่นจึงเดินตามไปทำกลางแมกไม้น้อยใหญ่บนทางเดินทอดยาวสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์สีครีมนวลเพศผู้กำลังเดินนำผู้หญิงตัวเล็กๆขณะที่เธอเดินกระตุกสายจูงเป็นระยะที่แคนซัสกวางเป็นนักศึกษาตาบอดเพียงคนเดียวของมหาวิทยาลัยแต่ทางมหาวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลืออย่างดีแล้วก็ปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมเช่นตำราเรียนด้วยเอกสารที่แจกในชั้นเรียนกวางจะได้ล่วงหน้ามาเพื่อนำมาแปลงเป็นไฟล์ดิจิทัลที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคนตาบอดสามารถอ่านให้ฟังได้ขณะที่ลีโอผ่านการฝึกจากโรงเรียนฝึกสุนัขนำทางในนิวยอร์กอาจเพราะว่าคนไทยไม่คุ้นเคยกับสุนัขนำทางหลายคนจึงคิดว่าสุนัขนำทางต้องรู้ทางทั้งที่จริงแล้วคนพิการต้องมีความสามารถในการใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วสามารถเดินทางด้วยตัวเองแล้วก็ต้องรู้เส้นทางก่อนว่าจะไปอย่างไรจึงจะสั่งสุนัขนำทางให้ไปตามทิศทางนั้นบังเหียนเป็นสิ่งที่ลีโอใช้สื่อสารกับกวางเช่นให้หลบทางซ้ายหรือว่าขวาขณะที่สายจูงเป็นสิ่งที่กวางใช้สื่อสารกับลีโอด้วยการกระตุกสายเมื่อเขาทำผิดหรือว่าเสียสมาธิทั้งคู่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลขึ้นเครื่องบินรถใต้ดินรถเมล์รถแท็กซี่ไปไหนมาไหนด้วยกันมาแล้วหลายเมืองทั้งนิวยอร์กบอสตันลอนดอนพอร์ตแลนด์แล้วก็ซีแอตเทิลแต่ไม่มีการเดินทางไหนที่กวางจะลุ้นและก็ตื่นเต้นเท่าการใช้ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพเพราะว่าระบบโครงสร้างไม่ได้ทำไว้เพื่อรองรับกลุ่มคนพิเศษอย่างเธอเช่นในต่างประเทศที่ผ่านมาลีโอกะระยะผิดบ่อยไหมลูกมีบ้างค่ะบางทีเขาพ้นสิ่งกีดขวางแต่กวางไม่พ้นอย่างเมื่อวานก็ชนกิ่งลีลาวดีกวางก็ต้องค่อยๆสอนค่อยๆฝึกเขาเธอเว้นช่วงครู่หนึ่งมองไปข้างหน้าพ่อคะที่ผ่านมากวางรู้ว่าเหตุที่พ่อไม่ตอบว่าเขาเอาหมูพวกนั้นไปไหนเพราะว่าต้องการปกป้องไม่อยากให้รับรู้ว่าโลกนี้โหดร้ายและกวางก็รู้มาตลอดว่าถ้าไม่มีพ่อกับแม่กวางคงไม่มาถึงจุดนี้กวางลูกกวางเคยเล่าให้พ่อฟังใช่ไหมคะว่าหลังจากส่งคนมาสัมภาษณ์ดูที่พักไปดูมหาลัยสังเกตการใช้ชีวิตและพฤติกรรมการเดินของกวางว่าเร็วขึ้นมากน้อยแค่ไหนทางโรงเรียนจึงเลือกให้กวางคู่กับลีโอลูกมีอะไรจะบอกพ่องั้นเหรอกวางก็แค่อยากบอกพ่อกับแม่ว่าห่วงเบิร์ดได้แต่ก็ต้องปล่อยให้เขาโบยบินปล่อยให้น้องได้เลือกผู้นำแล้วก็ผู้แทนด้วยตัวเขาเองถ้าผู้นำทำผิดพลาดพวกเขาก็มีสิทธิ์โต้แย้งหากผู้นำพ้นสิ่งกีดขวางคนเดียวโอบอุ้มผู้แทนที่ไร้ประสิทธิภาพแต่ปล่อยให้ประชาชนที่เหลือเผชิญหน้าสิ่งกีดขวางตามลำพังพวกเขาก็ต้องลุกขึ้นมาเปล่งเสียงเพื่อกระตุกจิตสำนึกกวางเองไม่มีสิทธิ์เลือกสุนัขนำทางโชคดีที่โรงเรียนจับคู่ได้เหมาะสมแต่เบิร์ดกับเพื่อนๆไม่ได้ตาบอดหูไม่ได้หนวกออกเสียงได้ชัดเจนจึงไม่แปลกที่พวกเขาจะเปล่งเสียงด้วยความภาคภูมิแต่ไหนแต่ไรกวางพรั่งพร้อมไปด้วยความสามารถเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าลูกทำให้เขาและอดีตภรรยาภูมิใจมากแค่ไหนทว่าวันนี้สิงตระหนักแล้วว่าสิ่งที่ลูกๆมีไม่ใช่แค่เรื่องผลการเรียนพวกเขามีสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเป็นพ่อแม่ภาคภูมิใจอย่างแท้จริงสิ่งนี้เองคือเครื่องยืนยันว่าจากนี้ไปลูกจะยืนหยัดบนโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิห้วงขณะแดดยามเช้าทอประกายสิ่งมองภาพที่กำลังเคลื่อนไหวตรงหน้าด้วยความรู้สึกเต็มตื้นภาพที่ลีโอกำลังเดินหน้าขณะที่กวางเดินตามแต่เป็นผู้กระตุกสายจูงเพื่อออกคำสั่งภาพที่จะเห็นสะท้อนให้สิงห์มองเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นชั่วขณะนั้นเองที่สิงห์ตระหนักว่าที่ผ่านมาเขาต่างหากที่เป็นฝ่ายมองไม่เห็นไม่เคยเห็นเลยตลอดหลายปี

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าสุนัขนำทางประพันธ์โดยแพพลอยวนัทได้จบลงแล้วค่ะและเวลาของทางรายการก็ได้หมดลงแล้วเช่นกันค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องอื่นๆได้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงงบประมาณปี2570มุ่งลงทุนระบบคลาวด์กลางพัฒนาเทคโนโลยีเตือนภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงงบประมาณปี2570มุ่งลงทุนระบบคลาวด์กลางพัฒนาเทคโนโลยีเตือนภัยยกระดับการบริหารภาครัฐและเศรษฐกิจดิจิทัล
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ว่างบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.18 มีสาเหตุจากการเพิ่มงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสตช.เพื่อดำเนินโครงการจัดซื้อระบบคลาวด์กลางของประเทศแบบรวมศูนย์และกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้รับงบประมาณเพิ่มเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยและการพยากรณ์อากาศให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยมุ่งผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อสนับสนุนการจัดทำกฎหมายและการให้บริการภาครัฐการยกระดับมาตรฐานข้อมูลภาครัฐการจัดตั้งศูนย์กำกับดูแล AI ตามมาตรฐานสากลตลอดจนการเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดตั้งคณะทำ

0: งานร่วมเตรียมความพร้อมรองรับการปรับโครงสร้างควบรวมและการโอนถ่ายภารกิจเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศ
1: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างภารกิจเพื่อรองรับร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมของสำนักงานกพร.ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษารายละเอียดในการโอนย้ายภารกิจด้านการท่องเที่ยวเข้ามารวมกับกระทรวงวัฒนธรรมโดยจะเร่งบริหารจัดการทั้งเรื่องโครงสร้างอัตรากำลังและงบประมาณเพื่อให้ช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่กระทบต่อประชาชนซึ่งการควบรวมครั้งนี้จะช่วยเชื่อมโยงมิติด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้เป็นเอกภาพโดยเน้นใช้ทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพด้านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าในส่วนของภารกิจด้านกีฬาจะมีการปรับโครงสร้างเพื่อรองรับการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาเพื่อยกระดับการพัฒนากีฬาไทยในทุกมิติการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเชื่อมโยงและสร้างพลังซึ่งกันและกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไปมาริชโยรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุมเข้มทุกขั้นตอนขนย้ายกระดาษคำตอบสอบข้าราชการโปร่งใสตรวจสอบได
2: ้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มอบหมายให้นางสาวชัชดาพรบุญพีรณัฐรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยควบคุมการนำกระดาษคำตอบจากการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานประจำปีพ.ศ. 2569ซึ่งปภ.ได้จัดการสอบเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อนำกระดาษคำตอบแบบปรนัยจากห้องมั่นคงไปทำการตรวจและประมวลผลณมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทั้งนี้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันกระบวนการเคลื่อนย้ายข้อสอบของปภ.ยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้และดำเนินการทุกขั้นตอนเพื่อรักษาความปลอดภัยของกระดาษคำตอบและข้อมูลสำคัญของทางราชการด้วยมาตรการที่เข้มงวดสูงสุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้สอบทุกคนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะพบกันในรายการสาระสารพันเช่นเคยค่ะเชนันแก้วกล่ำวันนี้วันพุธอยู่กับท่านผู้ฟังนะคะช่วงนี้เรื่องของฝนเราก็คงยังต้องรักษาสุขภาพกันอยู่เพราะว่าในหลายพื้นที่มีฝนตกมากขึ้นประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกประกาศเรื่องของฝนที่อาจจะต้องตกหนักเพิ่มขึ้นนะคะในหลายพื้นที่ด้วยเช่นกันก็ขอให้ดูแลสุขภาพอย่างเช่นเคยเพราะบางทีโอ้โดนฝนกันหลายคนบอกว่าอุ้ยไม่เป็นอะไรนะแต่ด้วยสภาพอากาศต่างๆครั้งนี้ในปีนี้เราอาจจะป่วยหนักก็ได้นะอ่ะก็นะคะฝากท่านผู้ฟังเอาไว้ด้วยเรื่องของการดูแลสุขภาพสำหรับในสาระสารพันในช่วงแรกวันนี้ค่ะมีเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าประเทศไทยค่ะติดอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียในประเทศที่ดีที่สุดสำหรับเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจนั่นก็คือเรื่องการลงทุนค่ะทางด้านของนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจากนะคะ US New and World Report Based Contrast ค่ะ2026นะคะให้เป็นอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดค่ะพร้อมได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นด้านความเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนตรงนี้เองค่ะสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศในฐานะจุดหมายที่สำคัญของการลงทุนและการประกอบธุรกิจในภูมิภาคซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวนี้ประเมินจากหลายปัจจัยค่ะทั้งด้านเศรษฐกิจการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานโอกาสทางธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนโดยประเทศไทยมีจุดแข็งจากฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่งผลให้ประเทศไทยค่ะยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องซึ่งผลการจัดอันดับดังกล่าวนี้ค่ะสอดคล้องกับทิศทางเรื่องการขับเคลื่อนประเทศที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานดำเนินงานของภาครัฐให้ทัดเทียมกับนานาชาติโดยได้กำหนดเป้าหมายผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางด้านของเศรษฐกิจนะคะที่จะพัฒนาภายในปี2028ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันเรื่องการปฏิรูปเชิงโครงสร้างทางด้านธรรมาภิบาลความโปร่งใสหลักนิติธรรมการแข่งขันที่เป็นธรรมและการพัฒนากฎระเบียบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอันจะช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมค่ะในการประกอบธุรกิจเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะคะสำหรับประเทศไทยของเราในครั้งนี้กับการติดอันดับของโลกและอันดับที่7ของเอเชียที่เป็นประเทศที่ดีที่สุดค่ะสำหรับการเริ่มต้นการทำธุรกิจหรือว่าการลงทุนนั่นเองนะคะมาต่อกันที่เรื่องของทางด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะหรือว่ารฟท.เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะตามนโยบายของทางรัฐบาลเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรงนี้ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวภายในประเทศค่ะถือว่าเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเราปฏิเสธไม่ได้นะอย่างไปเชียงใหม่เนี่ยเดินทางโดยรถไฟถือว่าคลาสสิกแล้วตอนนี้ก็มีการปรับปรุงเรื่องของขบวนโบกี้อุ้นน่านั่งนอนสบายมากๆเลยนะคะโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าใช้จ่ายรถไฟค่ะได้ตั้งแต่วันนี้นะคะ1กรกฎาคม2569ถึง30กันยายน2569ค่ะภายใต้โครงการดังกล่าวนี้รัฐบาลสนับสนุนค่าโดยสารรถไฟร้อยละ60ขณะที่ประชาชนค่ะร่วมชำระเพียงร้อยละ40เท่านั้นของค่าโดยสารโดยกำหนดวงเงินสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อวันต่อคนและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเช่นกันตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อน
อนไขที่โครงการกำหนดนะคะผู้ที่ได้รับสิทธิก็สามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศค่ะก็สามารถที่จะซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นค่ะและสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินที่ทางรัฐบาลได้สนับสนุนและก็กำหนดเอาไว้สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ตามที่เงื่อนไขกำหนดด้วยเช่นกันสำหรับตั๋วโดยสารที่ซื้อภายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีค่ะหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางจึงขอให้วางแผนเรื่องการเดินทางล่วงหน้าและตรวจสอบรายละเอียดก่อนใช้สิทธิ์ทุกครั้งนะคะฝากกันไว้ด้วยและนี่คือสาระเรื่องราวดีๆค่ะในช่วงแรกกับสาระสารพันในวันนี้ที่มาฝากกับท่านผู้ฟังค่ะเราไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะวันนี้กับสาระสารพันเชนันแก้วกล่ำค่ะอยู่กับท่านผู้ฟังมาดูกันนะคะว่าสาระในช่วงที่2นี้วันนี้มีมาฝากกันในเรื่องที่ทำไมเมื่อเรารับประทานสลัดเนี่ยในมื้อเที่ยงแล้วง่วงกว่าเดิมเพราะว่าบางคนก็จะจำกัดในเรื่องอาหารมากขึ้นทานอาหารที่อาจจะไม่ใช่อาหารมื้อหลักทานอาหารที่เรียกว่ามีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็พลังงานเนี่ยที่อาจจะให้พลังงานที่น้อยกว่ามื้อหลักรสหวานมันเค็มไขมันคาร์โบไฮเดรตอะไรพวกนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของเราแล้วก็ลดน้ำตาลด้วยนะคะแต่ก็มีคำถามว่าเอ๊ะทำไมพอเรามารับประทานอาหารแบบนี้แล้วอย่างเช่นทานสลัดมื้อเที่ยงเนี่ยเอ๊ะทำไมสุขภาพของเรารู้สึกว่าง่วงกว่าเดิมง่วงพอๆกันกับทานอาหารมื้อหลักหรือว่าง่วงกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะพอเขาบอกว่าสลัดเนี่ยไม่ใช่ทุกกล่องนะคะที่จะช่วยให้อิ่มนานแต่ว่าในทางกลับกันค่ะบางเมนูมีไฟเบอร์และก็โปรตีนที่น้อยแถมน้ำสลัดแล้วก็มีรสชาติที่หวานจัดด้วยนะคะจนทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นพุ่งแบบรวดเร็วแล้วหลังจากนั้นก็จะปริมาณของน้ำตาลเนี่ยจะตกลดลงอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันตรงนี้เองค่ะส่งผลให้มีความรู้สึกที่ง่วงมึนงงหรือว่าหมดพลังในช่วงบ่ายนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้หลายคนก็ตอนนี้มีคำถามแล้วใช่ไหมคะว่าแล้วเราเนี่ยจะเลือกรับประทานอย่างไรล่ะสลัดอย่างไรเพราะสลัดก็คือผักใช่ไหมทานกับน้ำสลัดที่มีรสชาติและขณะนี้เราก็สามารถเลือกได้หลายรสชาติด้วยเช่นกันแล้วก็ผักก็น่ารับประทานเหลือเกินนะคะเอามาดูกันนะคะว่าทำไมเวลาเราทานสลัดกล่องมื้อเที่ยงแล้วง่วงง่ายกว่าเดิมง่วงง่ายกว่าเดิมที่บอกว่าไม่แตกต่างจากทานอาหารมื้อหลักเลยมื้อหลักคืออะไรล่ะข้าวบางท่านมื้อกลางวันอาจจะทานข้าวราดแกงหรือว่าทานอาหารจานเดียวอย่างที่ได้ทราบกันนะคะมาดูนะคะว่ามาดูกันหน่อยว่าเฮลตี้ของใครบางคนเนี่ยแล้วก็ผักสลัดบางกล่องเนี่ยเฮลตี้จริงหรือเปล่านะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้ค่ะเขาได้บ่งบอกนะคะว่าสลัดกล่องที่อิ่มไม่นานเพราะอาจขาดสารอาหารที่จำเป็นค่ะเขาแบ่งออกเป็น2สาเหตุหลักๆเลยนะคะในสาเหตุหลักที่1ก็คือไฟเบอร์ต่ำโปรตีนน้อยหรือเปล่านะตรงนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้อิ่มไม่นานหิวเร็วพลังงานตกนะคะก็คือสรุปแล้วไฟเบอร์ที่ได้รับใน1กล่องนั้นต่ำนั่นเองค่ะสาเหตุหลักที่2ก็คือไปดูซิว่าน้ำสลัดมีรสชาติที่หวานจัดจนให้น้ำตาลพุ่งสูงขึ้นหรือเปล่านะคะน้ำตาลพุ่งสูงหลังจากนั้นน้ำตาลก็ตกลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราทานผักสลัดนี่แหละนะคะมึง่วงมึนงงอ่อนเพลียด้วยหรือเปล่าเพราะว่าน้ำตาลในเลือดพอพุ่งสูงขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นก็จะตกหวบลงอย่างรวดเร็วนั่นเองนะเอามาดูกันนะคะว่า4วิธีที่เราจะเลือกผักสลัดที่จะให้พลังงานได้อย่างเต็มที่สลัด1กล่องเราจะรับประทานอย่างไรล่ะที่จะให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วดีต่อสุขภาพจะไม่ทำให้น้ำตาลพุ่งสูงขึ้นไปโดยสาเหตุหลักมาจากน้ำสลัดที่มีรสชาติที่หวานนะท่านผู้ฟังสี่วิธีไปดูวิธีแรกเลยเขาบอกว่าอ่านฉลากโภชนาการทุกกล่องนะคะอาหารเขาได้กำหนดไว้แล้วว่าต้องมีหลักโภชนาการให้ผู้บริโภคได้อ่านว่าใน1จานอาหาร1จานหรือว่าอาหารกล่องใน1กล่องเนี่ยมีโภชนาการเท่าไหร่นะคะให้พลังงานเท่าไหร่อย่างที่เขาบอกว่าจำกัดแคลอรี่นั่นเองนะท่านผู้ฟังอ่านฉลากโภชนาการนะคะแล้วเลือกน้ำตาลต่ำโปรตีนแล้วก็ที่มีไฟเบอร์ที่สูงเพราะถ้าเรารับประทานโปรตีนถึงไฟเบอร์สูงร่างกายของเราก็จะได้รับสารอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะถ้าเกิดว่าเราไปทานแป้งเยอะน้ำตาลเยอะแป้งก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลอาจทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่หลักโภชนาการเนี่ยที่สูงแบบผิดประเภทนี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะคะอย่างที่สองก็คือเลือกผักใบเขียวที่มีใบเขียวเข้มๆอย่างเช่นผักโขมผักแคลนะคะ
อร่อยมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าให้ดูเลยว่าผักสลัดเนี่ยควรจะเป็นผักสลัดที่มีผักใบเขียวเข้มๆนะคะสามก็คือคุมปริมาณน้ำสลัดค่ะใส่นิดๆพอบางท่านอาจจะมีข้อจำกัดในการรับประทานที่รสชาติน้ำสลัดนะบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหถ้าเป็นน้ำสลัดประเภทน้ำมันมะกอกเนี่ยทานไปรู้สึกอาจจะคลื่นๆอยากจะเป็นน้ำที่มีออกรสชาติหวานหน่อยฉะนั้นเราควรจะใส่ให้มันน้อยลงนะท่านผู้ฟังนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการคุมปริมาณน้ำสลัดเขาบอกให้ราดครึ่งซองนะคะหรือใช้น้ำมันมะกอกผสมกับน้ำมะนาวอย่างที่ได้นำเรียนไปว่าบางท่านอาจจะมีข้อจำกัดของรสชาติการรับรสของร่างกายอาจจะมีการต่อต้านบ้างในน้ำสลัดบางชนิดอันนี้เขาจะเข้าใจได้นะคะ C เพิ่มโปรตีนค่ะถามว่าการเพิ่มโปรตีนในสลัด1จานเนี่ยเราจะเพิ่มได้อย่างไรอกไก่ฉีกนะคะไข่ต้มถั่วธัญพืชอันนี้ช่วยให้อิ่มนานแน่นอนพลังงานก็คงที่อย่างอกไก่ฉีกถ้าเกิดไม่อยากต้มเองหลายคนบอกว่าโอ้อยู่ในอาจจะอยู่คอนโดอยู่หอพักอะไรอย่างนี้ร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวนี้มีอกไก่ต้มจำหน่ายแล้วนะคะหรือว่าใครสะดวกก็ซื้อมาทำเองไข่ต้มก็เดี๋ยวนี้หาง่ายนะคะตามตลาดร้านขายข้าวแกงต่างๆต้มบริการแถมปลอกเปลือกให้ด้วยนะปัจจุบันนะคะยังถั่วธัญพืชเนี่ยอย่างลูกเดือยนะคะถั่วแดงถั่วดำพวกนี้นะหรือจะเป็นถั่วเดี๋ยวนี้มีแอบมีเห็นถั่วลูกไก่ด้วยนะฮะโอ้อร่อยมากท่านจะเพื่อพวกนี้สามารถทำให้เราอิ่มนานอย่างข้าวโพดต้มเนี่ยก็ยังถือว่าถ้าบริโภคมากๆก็ยังมีแป้งอยู่นะท่านผู้ฟังนะคะก็ลองเลือกดูนะว่าเราจะเพิ่มโปรตีนแบบไหนที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับโปรตีนแล้วก็ไฟเบอร์ที่สูงได้นะคะเพราะว่าข้อมูลบอกว่าสลัดที่ดีต่อสุขภาพแต่ควรมีโปรตีนไฟเบอร์และลดสลัดที่มีน้ำสลัดหวานๆลงอันนี้จะช่วยให้เราอิ่มนานสดชื่นแล้วก็ไม่ง่วงในตอนบ่ายนั่นเองดิฉันก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องพบคุณหมอเรื่องของการรับประทานสิ่งหวานๆเนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่าบางทีการที่ทำให้เราง่วงตลอดเวลาเนี่ยเกิดจากเลือดหนืดเลือดในร่างกายหนืดถามว่าทำไมเลือดหนืดเพราะว่าน้ำตาลในเลือดสูงไขมันสูงนะคะเลือดก็จะหนืดและทำให้เราเกิดภาวะง่วงนอนอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือบ่งบอกว่าสุขภาพไม่ดีเลยนะท่านผู้ฟังนะคะฝากไปด้วยนะคะเรื่องสุขภาพดีๆตรงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆปิดท้ายมาฝากกับท่านผู้ฟังค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระ

ข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมการปกครองค่ะในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัตแห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนค่ะผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่มีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปีพุทธศักราช2570หรือฮิจเราะห์ศักราช1448ค่ะซึ่งกำหนดห่วงเวลาการลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะโดยผู้ที่ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์สามารถลงทะเบียนได้ที่ผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยและชำระเงินลงทะเบียนเป็นรายบุคคลค่ะเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์จริงโดยงวดที่1ค่ะในอัตราคนละ 72,480 บาทนะคะหรือในอัตราคนละ79,740 บาทนะคะแล้วแต่กรณีค่ะในระหว่างวันที่15ถึง31กรกฎาคม2569ทั้งนี้ค่ะผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://ค่ะ hajthailand.dopa.go.th นะคะก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะhajthailand.dopa.go.th ค่ะก็เข้าไปที่หัวข้อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมการปกครองได้อีกหนึ่งช่องทางเช่นกันค่ะวันนี้สาระสารพันค่ะเวลาหมดลงแล้ววันศุกร์ติดตามรับฟังคุณจิตินันท์ตั้งประเสริฐกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำเช่นเคยสำหรับวันนี้ดิฉันเชนันแก้วกล่ำต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวง

0: ของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288พร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญ72คนพิจารณารายละเอียดรายมาตรา
4: สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวาระที่1ขั้นรับหลักการเป็นวันสุดท้ายพร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญ72คนพิจารณารายละเอียดรายมาตราโดยตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวหลังจากใช้เวลาอภิปราย3วันที่ผ่านมานายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพร้อมยืนยันงบประมาณฉบับนี้มุ่งแก้ปัญหาค่าครองชีพและผลกระทบจากวิกฤตพลังงานควบคู่กับการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจเติบโตเกินร้อยละ3และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีชวิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงมหาดไทยประกาศสงครามยาเสพติดขั้นเด็ดขาดเปิดปฏิบัติการยุทธการโอเปอเรชั่น90 daysสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศระดมกำลังปล่อยแถวพิฆาตกวาดล้างยาเสพติดใน90วัน
5: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วน Operation 90 Days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยเริ่มขับเคลื่อนมาตรการอย่างเข้มข้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ครอบคลุมทั้งมิติด้านการป้องกันการปราบปรามและการบำบัดรักษาโดยปลัดกระทรวงมหาด

0: ยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเริ่มจัดกิจกรรมปล่อยแถวพลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเปิดปฏิบัติการในพื้นที่อย่างพร้อมเพรียงกันระหว่างวันที่1ถึง7กรกฎาคมนี้เพื่อแสดงความพร้อมในการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายอย่างจริงจังสำหรับแนวทางการดำเนินงานจะมุ่งเน้น3มิติหลักประกอบด้วยมิติการป้องกันที่จะสร้างรั้วป้องกันตั้งแต่ระดับครอบครัวโรงเรียนและชุมชนเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดมิติการปราบปรามจะมีการจัดจุดตรวจจุดสกัดและชุดปฏิบัติการพิเศษอย่างน้อยจังหวัดละ1ชุดเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดทั้งตามแนวชายแดนและพื้นที่ตอนในควบคู่กับการขยายผลจับกุมผู้ค้าและบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องจุฑามาตย์รักษาพันธ์รายงาน
1: ทีมชาติอังกฤษเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บในตำแหน่งแบ็คขวาก่อนลงสนามพบกับดีอาร์คองโกในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอังกฤษกับดีอาร์คองโกเวลา 23:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพสิงโตคำรามเกมนี้จะยังไม่มีริสเจมแบ็คขวาตัวหลักที่ได้รับอาการบาดเจ็บรวมถึงจาเรลควันซ่าที่สามารถลงเล่นตำแหน่งนี้ได้ก็เพิ่งได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่พบกับปานามาทำให้เกมนี้อาจจะต้องโยกเชสเปนมาเล่นในตำแหน่งนี้แทนโดยให้นิโก้โอไรลี่ประจำการในตำแหน่งแบ็กซ้ายตามเดิมส่วนแกนหลักทั้งแฮร์รี่เคนจูดเบลลิงแฮมพร้อมลงสนามทั้งหมดด้านดีอาร์คงโกยังมีนักเตะประสบการณ์สูงจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นกำลังหลักทั้งโยอันวิตซ่ากองหน้าตัวเก่งจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดยิงได้3ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้อักเซลตวนเซเบ้จากเบอร์ลี่และอารอนวานวิสซาก้าจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดส่วนการแข่งขันคู่อื่นๆเบลเยียมพบเซเนกัลเวลา 3:00 น.และสหรัฐอเมริกาพบบอสเนียเวลา 7:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันที่1กรกฎาคม2569สายชนนิสังควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489นะคะมีเกร็ดบอกว่าคืนหนึ่งหลังจากที่เสด็จเข้าบรรทมเรียบร้อยแล้วก็เกิดแรงบันดาลพระราชหฤทัยว่าน่าจะส่งพระราชนิพนธ์เพลงได้จึงได้ส่งเอากระดาษมาขีดแล้วก็จดไว้เช้าวันรุ่งขึ้นทรงนำกระดาษที่ขีดไว้นั้นไปเคาะที่เปียโนประมาณ2ชั่วโมงก็เรียบร้อยแล้วทรงส่งไปให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริประพันธ์คำร้องโดยท่านจักร่วมกับท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาร่วมกันประพันธ์ภาษาอังกฤษในชื่อ Falling Rain จากนั้นพระราชทานออกบรรเลงในปี2489ค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ Falling Rain คืนวันนี้จะเป็นการบรรเลงค่ะ

บไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ Falling Rain หรือสายฝนจากการบรรเลงที่เราฟังกันในคืนนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่3ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489ท่านผู้ฟังคะนักร้องต่างๆของวงกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์นั้นได้ไปขับร้องกับคณะต่างๆที่เรียกได้ว่าเป็นคณะที่ใกล้ชิดกับวงกรมประชาสัมพันธ์หลายคณะเลยนะคะบางคณะหัวหน้าคณะเป็นนักดนตรีของวงในกรมประชาสัมพันธ์ค่ะอย่างเช่นคณะโฆษณาสารแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นคณะแยกออกไปจากวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะกินนรินทร์รำคุณชะอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูสมพงษ์ทิพยกลินนางแก้วในฝันโดยคุณวินัยจุลบุษปะและไปตากอากาศคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องสองเพลงหลังนี้ทาตรีแต่งคำร้องทำนองโดยครูสมพงษ์ทิพยกลินบรรเลงด้วยวงโฆษณ

0: ดินสั่นยังระเบิดเขา
1: โอ้อุ้ยน่ากลัวจริงพี่ข้าแล้วพี่จะไปไหนกันดีเล่า
0: พี่จะพาน้องไปแก้เหงาและตากลมชมพ้นน้ำที่พุ่งกระเมน
2: ชุดแรกผ่านไปนะคะวงโฆษณาสารในความควบคุมของคุณสมพงษ์ทิพยกลินเกิดขึ้นตามบัญชาเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาวารสารของกรมโฆษณาการนั่นเองก็เลยตั้งชื่อว่าโฆษณาสารคณะต่อไปคือสิทธิ์จามรเราทราบกันดีแล้วนะคะเกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจครั้งแรกโดยคุณสุรัตน์ภุกกเวศคุณธนิตผลประเสริฐและคุณวินัยจุลบุษปะค่ะซึ่งเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของครูเวศสุนทรจามรเราฟัง3เพลงที่นักร้องของวงกรมประชาสัมพันธ์ไปขับร้องให้คณะศิษย์จามรนะคะคุณชวีช่วงวิทย์ในเพลงเหหารักคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะลืมแล้วหรือคุณ2เพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองโดยคุณธนิตผลประเสริฐและคุณวินัยเพลงจอมนางในดวงใจคุณสุรัตน์ภุกกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐ

3เพลงที่จบเป็นนั้นเป็นผลงานของคณะศิษย์จามอนนะคะต่อไปเป็นคณะจารุกนกในความควบคุมของคุณพศจารุวณิชค่ะเพลงยอดสนคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงผลงานของคุณพศจารุวณิชและสนิทสอสุขเพียงฝันโดยคุณวรนุชอารีค่ะคุณพศจารุวณิชและคุณเพิ่มคล้ายบรรเลงแต่งและตัดบัวยังเหลือใยโดยคุณศรีสุดารัชตะวันทั้ง3เพลงนี้ผลงานของคณะจารุกนกนะคะ

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงของคณะจารุกนกและผู้ขับร้องทั้ง3ท่านคือคุณมัณฑนาคุณวรนุชและคุณศรีสุดาแต่เดิมก็เกิดจากวงจารุกนกค่ะต่อมาจึงมาเข้าเป็นนักร้องประจำอยู่ในวงกลมโฆษณาการและกลมประชาสัมพันธ์นะคะวงพันนาพิรมในความควบคุมของภูนลาภอนมานนักร้องของวงกลมประชาสัมพันธ์ก็ไปขับร้องให้เหมือนกันอย่างเช่นคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงเพ้อรักคุณวินัยจุลบุษปะดวงมณีอันล้ำค่าและคุณวินัยกับคุณเพ็ญศรีศิลปินแห่งชาติร่วมกันขับร้องในเพลงราตรีแห่งความหวังผลงานของคุณภูนลาภอนมานและคุณเจษฎาเดชอุดมค่ะวงที่บรรเลงคือพรรณาพิรม

ันปานเทวีเพ่งพินิจพิจไปทุกที่รูปทรงแม่นี้ช่างงามโสภา

อยชวนคลางคลายใจวาบวามแรกเห็นนางฉันอย่างเผลอพร่ำโอดเจ้า

0: ุกวันครวญรำพันมานแต่ตื
1: นักร้องของวงกรมประชาสัมพันธ์ไปขับร้องให้วงดนตรีคณะต่างๆหรือเรียกว่าละครวิทยุคณะต่างๆหลายคณะแล้วนะคะมาถึงธนิตสอนซึ่งเป็นวงของคุณธนิตผลประเสริฐค่ะคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีเพลงเพลิงใจคุณสุรัตน์ภุกเวศและคุณธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งและแซมบ้าพาสุขคุณชลีโชวิขับร้องนำคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องทำนองโดยคุณธนิตผลประเสริฐสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงธนิตสอนนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: าครับรองนายกรัฐมนตรียืนยันประเทศไทยไม่ได้เป็นทางผ่านยาเสพติดหากมีมาตรการที่ดีพร้อมเสนอให้ทบทวนบทลงโทษคดียาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือ

ของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รองนายกรัฐมนตรียืนยันประเทศไทยไม่ได้เป็นทางผ่านยาเสพติดหากมีมาตรการที่ดีพร้อมเสนอให้ทบทวนบทลงโทษคดียาเสพติดให้เข้มงวดมากขึ้นช่วยลดโอกาสการกระทำความผิด
3: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์สู้รบบริเวณชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอาจเป็นสาเหตุทำให้มียาเสพติดทะลักเข้ามาในประเทศไทยว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากมีข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของขบวนการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนเจ้าหน้าที่จะต้องเฝ้าระวังโดยมองว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติหน้าที่ส่วนขณะนี้มีการระบุว่าประเทศไทยเป็นทางผ่านของยาเสพติดเห็นว่าหากมีมาตรการป้องกันที่ดีไม่สามารถผ่านเข้ามาได้ยกเว้นเกิดการปล่อยปละละเลยย้ำว่าทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายพร้อมเสนอให้มีการทบทวนบทลงโทษในคดียาเสพติดรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพราะหากบทลงโทษมีความเข้มงวดมากขึ้นจะช่วยลดโอกาสการกระทำความผิดได้ผลิตชาติสอนแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้และกรมราชทัณฑ์ประกาศเจตนารมณ์ขยายโอกาสการศึกษาเข้าสู่เรือนจำและทัณฑสถานทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำพร้อมใช้การศึกษาเป็นสะพานสร้างคนคุณภาพขึ้นสู่สังคม
4: นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือหรือ MOU การจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับระหว่างกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.กับกรมราชทัณฑ์ณท้องฟ้าจำลองกรุงเทพเพื่อประกาศจุดยืนร่วมกันในการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือเพื่อคืนโอกาสและพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังโดยไม่จำกัดโอกาสทางปัญญาและความหวังในการเริ่มต้นชีวิตใหม่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำและให้ทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมซึ่งผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษเป็นกลุ่มที่ควรได้รับโอกาสทางการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมเพื่อฟื้นฟูศักยภาพและความมั่นใจก่อนกลับคืนสู่สังคมความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการเชื่อมโยงงานด้านการศึกษาเข้ากับการพัฒนาพฤตินิสัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงศึกษาธิการพร้อมผลักดันความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ตลอดระยะเวลา3ปีนับจากนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดสินค้าเกษตร
5: นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิ

0: การสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.เปิดเผยภายหลังลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผลผลิตการแปรรูปและการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสความร่วมมือครั้งนี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มโอกาสทางการตลาดควบคู่กับการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศได้รับการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออย.แล้ว175รายการจากสถานประกอบการ11แห่งซึ่งจะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นพร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนและภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ

มือที่สองของเพื่อนฝันวันพุธที่1กรกฎาคม2569สายชนมีสั่งควบคุมเสียงนะคะเพลงแรกคือเพลงถิ่นไทยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของคุณจงรักจันทนา

นั่นคือเพลงถิ่นไทยคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะผลงานของคุณจงรักจันทร์คณานะคะต่อด้วยผลงานของพลตรีโลหิจิตวาทการจากละครเรื่องดาบแสนเมืองปี2490เพลงชื่อฝากดวงใจหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเมื่อเห็นเธอจากไปมีแต่เสียงของคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติฟังได้เลยค่ะ

นั่นคือผลงานของพลตรีอวจิตวาทการจากละครเรื่องดาบแสนเมืองปี2490ชื่อเพลงฝากดวงใจโดยคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้ชั่วโมงนี้เราจะฟังเพลงผลงานของนักร้องและครูเพลงท่านต่างๆค่ะเริ่มด้วยคิดถึงบ้านนาคุณฉลาดกมลรัตน์ขับร้องคิดถึงน้องบ้างนะคุณบุษยารังสีขับร้องค่ะผลงานของพรพิษณุซึ่งเป็นนามแฝงของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติทำนองในคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงที่3คุณธานินอินทรเทพคิดถึงเธอทุกลมหายใจผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ

ชุดแรกผ่านไปแล้วนะคะคิดถึงบ้านนาคิดถึงน้องบ้างนะและคิดถึงเธอทุกลมหายใจคราวนี้จะเป็นเสียงของคุณสมยศเริ่มต้นในเพลงชีวิตหลอนผลงานของครูเนียนวิชิตนันต่อด้วยชีวิตระทมโดยคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์ค่ะคณะจารุกนกและชีวิตเมื่อคิดไปโดยคุณสุเทพบุญคำแหงศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ผลงานของสุนทรียาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาตินะคะเริ่มด้วยชีวิตหลอน

ครูล้วนควันธรรมมีเพลงเพราะๆอยู่หลายเพลงนะคะเพลงที่เกี่ยวกับดอกไม้ก็มีเหมือนกันอย่างเช่นกุหลาบมาเลครูล้วนแต่งเองร้องเองเพลงที่สองคุณวงจันทร์ไพโรจน์ค่ะกุหลาบเบียงพิงแต่งเองร้องเองค่ะต่อด้วยกุหลาบเบียงเหนือโดยคุณชรินทร์ธนครศิลปินแห่งชาติผลงานของครูสลัยไกรเลิศสามเพลงเริ่มด้วยกุหลาบมาเล

ตัวพี่จุ่มตามพ้นและตามตามใจกูหลาบมาเลสุดเสน่ห์งามงอนอรชรคราวไปได้เป็นผู้ชูได้อาจชวนชื่นหา

านไปอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะเป็นชุดกุหลาบคือกุหลาบมาเลกุหลาบเวียงพิงและกุหลาบเวียงเหนืออีกชุดหนึ่งเริ่มได้เสียงของคุณอุไรวันคล้ายบรรเลงค่ะผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติชื่อเพลงคอยพี่ต่อด้วยคอยพี่ณแก้วตาโดยคุณวรรพวิชุกรผลงานของครูปอชื่นประโยชน์แต่งไว้เมื่อปี2494ค่ะและคอยรักคืนรักคุณรุ่งฤดีแป้งผ่องใสศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของวราวรเวท

เราได้ฟังเพลงหลากหลายนะคะจากครูเพลงและนักร้องต่างๆมาถึงสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้แล้วค่ะใจเตือนใจโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติผลงานของวราวรเวทเป็นสองเพลงสุดท้ายจากเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะสายชนนีสังดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ

0: งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารท่องส่งถนนเดียระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่2เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันพระราชบดีแรม3ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะเราจะแจ้งรายการแล้วท่านจะมาในการคติธรรมประจำวันด้วยการพึ่งพาตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเวลาของสถานการณ์ถ่ายทอดข่าวจะรู้สถานการณ์บอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา8นาฬิกาเทียบเวลาครองชาติจากนั้นรับฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์เวลา9นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการหน้าต่างชีวิตต่อด้วยรายการสังจังหวัดบุรีรัมย์พบประชาชนเวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนเวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษต่อด้วยรายการ 101.5 คุยจ้อกับกกต.บุรีรัมย์เวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา13นาฬิกาติดตามรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะ
1: สำหรับภาคเช้าวันนี้เรวดีหงสากุลเท่าที่ผู้ประกาศวิทยุการบรรจงทำหน้าที่ชั้นที่หนึ่งได้วิทยุน้อยพรมผู้การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ก็คุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวิรยุทธ์น้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์นะญาติโยมก็อย่างได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดก็ขออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักหน้าที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกขอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับเจ้าภาพ

แม่เอฟจิตรำตลอดทั้งญาติโยมบ้านขามหมู่5หมู่7ตำบลตะเสาอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้นิมนต์พระผู้อำนวยการไปเทศอนิสงส์หนึ่งกันโยมก็อุปถัมภ์การจัดทำรายการเพื่ออุทิศบุญให้กับคุณแม่เอฟจิตรำที่ท่านได้จากไปนโมทนาขอบคุณไว้ณโอกาสนี้และอนุโมทนากับลูกหลานของคุณพ่อชาคริตวิญญารำตลอดทั้งญาติโยมบ้านสนุตำบลบันยางอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะที่ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศอานิสงส์เมื่อวันที่ผ่านมานะโยมก็ได้ร่วมการอุปถัมภ์การจัดทำรายการเพื่ออุทิศบุญให้กับคุณพ่อชาคริตวิญญารัมย์และต้องขออนุโมทนาขอบคุณท่านพระอาจารย์พระครูปัญญาพนาภิรัตนะที่ได้นิมนต์ไปเทศฉลองศรัทธาในคราวครั้งนี้แล้วก็ได้รับศรัทธาจากลูกศิษย์ลูกหาของท่านพระอาจารย์พระครูปัญญาพนาภิรัตน์หรือท่านพระอาจารย์ไก่อาวัดพระพุทธบาทเขากระโดงได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์การจัดทำรายการในเช้าของวันนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกเรากันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะอันเป็นกำลัง4อย่างสาธุชนทั้งหลายชีวิตของคนเราเนี่ยดำรงอยู่ได้เพราะมีพละกำลังนะกำลังกายกำลังใจนะกำลังสมองสติปัญญามีส่วนสัมพันธ์กันอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะกำลังกายเนี่ยเราจะต้องบริหารร่างกายของเราให้มีพละกำลังเพื่อที่จะดำรงตนให้อยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุขนะโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนน้อยเพราะเราดูแลสุขภาพร่างกายของเราดีนะกำลังกายก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะเท่านั้นเนี่ยยังไม่พอญาติโยมนอกจากมีกำลังกายที่ดีแล้วเราก็ต้องมีกำลังแห่งธรรมะไปเสริมเติมเต็มในส่วนนี้ด้วยนะเพื่อที่จะเป็นแนวทางแห่งการนุ่นนำชีวิตของเราเนี่ยให้ดำเนินเดินไปสู่ทิศทางที่ดีงามประสบความสำเร็จในทุกด้านเป็นอย่างดีซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสหลักพุทธภาษิตเอาไว้ว่าปัญญาพละกำลังแห่งปัญญาพละคือธรรมะอันเป็นกำลัง4ประการคือปัญญาพละกำลังแห่งปัญญาวิริยะพละกำลังแห่งความเพียรอนวัชชะพละอนวัชชะพละกำลังแห่งการงานที่ไม่มีโทษสังฆพละกำลังแห่งการงานที่เกื้อกูลกันดังนี้สาธุชนทั้งหลายธรรมะทั้ง4ประการนี้เป็นหลักธรรมะสำคัญในอันที่จะค้ำจุนเกื้อหนุนชักนำของชีวิตของคนเราให้ดำเนินเดินไปสู่เป้าหมายที่ดีงามเพราะตามปกติในการดำเนินชีวิตนั้นเนี่ยเราจำต้องอาศัยกำลังที่สำคัญสองด้านเป็นเครื่องเกื้อกูลเกื้อหนุนหรือว่าหนุนนำให้ชีวิตของเราเนี่ยดำรงอยู่และสามารถที่จะประกอบกิจต่างๆได้นะกำลังสำคัญสองด้านที่ว่านั้นเนี่ยก็คือกำลังกายแล้วก็กำลังใจกำลังกายจะมีได้เพราะอาศัยปัจจัยภายนอกเกื้อหนุนถ้าเราได้ปัจจัย4ที่ดีและพอเพียงคุณภาพชีวิตด้านร่างกายก็ย่อมดีและก็มีประสิทธิภาพส่งผลให้ร่างกายเนี่ยพร้อมที่จะทำหน้าที่น้อยใหญ่ได้อย่างสะดวกสบายนี่คือกำลังกายต่อมาก็คือกำลังใจจะต้องอาศัยปัจจัยภายในเกื้อหนุนถ้าเราได้ปัจจัยภายในเกื้อหนุนดีมีธรรมะประจำจิตใจคุณภาพชีวิตด้านในก็ย่อมดีและมีประสิทธิภาพส่งผลให้การรับรู้จดจำและก็ความคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเปลี่ยนไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพเช่นกำลังกายกำลังใจนั้นญาติโยมจะต้องสัมพันธ์กันต้องมีอยู่ควบคู่กันไปไม่อาจที่จะแยกออกจากกันได้กำลังใจเป็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่ค่อยให้ความสำคัญหรือให้ความสำคัญน้อยมากหากแต่ทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเลยทีเดียวจึงมีหลักธรรม
หลากหลายสำหรับใช้เป็นเครื่องเกื้อหนุนคนเราเนี่ยให้มีคุณภาพ

ีวิตที่ดีและมีประสิทธิภาพเพราะเมื่อคนมีจิตใจดีและมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยย่อมทำให้พฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกมาเนี่ยไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยเป็นไปเพื่อความดีงามเนี่ยสาธุชนทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยชื่อว่าเราต้องการทั้งกำลังกายแล้วก็กำลังใจนะซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะสร้างได้เสริมเติมเต็มทั้งกำลังกายกำลังใจได้แต่เราก็อย่าลืมกำลังแห่งธรรมะนะกำลังแห่งธรรมะที่จะเสริมเติมเต็มกำลังใจเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยดำเนินไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพตามหลักศาสนามีอยู่4ประการด้วยกันอันได้ในนามวุหารว่าพละธรรมคำว่าพละธรรมก็คือกำลังแห่งธรรมะปัญญาพละกำลังแห่งปัญญาคำว่าปัญญานั้นเนี่ยเป็นธรรมะที่มีความสำคัญยิ่งในทุกสถานการณ์เพราะปัญญาเป็นความรู้ความเข้าใจในทุกสิ่งความเป็นจริงนะคือรู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วมีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมไม่เห็นคงจักเป็นดอกบัวไม่เห็นความชั่วว่าเป็นความดีไม่เห็นสิ่งที่เป็นราคีว่าเป็นสิ่งที่มีราคาบุคคลผู้มีปัญญานั้นน่ะญาติโยมย่อมที่จะสามารถนำพาชีวิตของเราเนี่ยให้เป็นไปในทิศทางที่ดีได้เพราะปัญญาเปรียบดังแสงสว่างนะที่จะนำทางให้พ้นจากความมืดมนได้ปัญญาในทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถที่จะพัฒนาได้ซึ่งหลักในการพัฒนาปัญญานั้นเนี่ยมีอยู่3ชั้นด้วยกันนะโยมนะชั้นแรกเรียกว่าสุตตมยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการฟังและการอ่านเป็นการเรียนจากคนอื่นปัญญาที่ได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการนำมากำหนดแนวคิดของเราแต่ปัญญาดังกล่าวนั้นเนี่ยจะไม่สามารถที่จะช่วยเราเนี่ยให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้เพราะปัญญานั้นบางทีอาจเป็นความเชื่อที่งมงายไร้สาระบางทีก็เชื่อเพราะกลัวว่าหากไม่เชื่อจะตกนรกบางทีก็เชื่อเพราะหวังว่าหากเชื่อแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ความเชื่อดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นเพราะเรียนรู้มาจากคนอื่นหาได้เป็นความคิดเห็นอันเกิดจากปัญญาของตนเองไม่ชั้นที่สองนั้นญาติโยมเรียกว่าจินตมยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการนำเอาปัญญาขั้นแรกมาพิจารณาว่ามีเหตุผลควรแก่การเชื่อถือหรือไม่สามารถที่จะนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตตนหรือไม่เมื่อพิจารณาเห็นว่าความรู้นั้นมีเหตุผลควรแก่การเชื่อถือและสามารถที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จึงยอมรับเมื่อดำเนินมาถึงขั้นนี้แล้วหากหยุดเสียกำลังคันไม่พัฒนาในขั้นต่อไปก็อาจที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าตนเองเนี่ยมีปัญญาแล้วแต่ที่จริงเนี่ยยังต้องพิจารณาให้ก้าวหน้าในขั้นที่3กันต่อไปขั้นที่3เรียกว่าภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจนรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองถือว่าเป็นปัญญาที่แท้จริงการพัฒนาปัญญาที่แท้จริงเนี่ยเริ่มจากการฟังการอ่านหรือการเรียนรู้จากนั้นก็เป็นการนำไปสู่การใช้ความคิดพิจารณาหาเหตุผลในสิ่งที่ได้ฟังได้อ่านได้เรียนรู้มาก็นับว่าเป็นประโยชน์มากหากใช้เป็นแรงดลใจและเป็นแนวทางให้ก้าวไปสู่ภาวนามยปัญญาการที่จะพัฒนาภาวนามยปัญญาขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องอาศัยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนะสาธุชนทั้งหลายสาธุชนทั้งหลายหลักการพัฒนาปัญญาทั้ง3ขั้นเนี่ยมีความแตกต่างกันดังนั้นนะโยมญาติทั้งหลายความรู้ที่เกิดจากการฟังความรู้ที่เกิดจากการคิดตามแล้วก็ความรู้ที่เกิดและความรู้ที่เกิดจากการพัฒนาเนี่ยทั้ง3อย่างนี้ก็จะสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องถึงกันนะเมื่อพัฒนาสำเร็จแล้วย่อมทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้อย่างไม่เหลือวิสัยปัญญาจึงเป็นคุณอันยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งในทุกสถานการณ์ทุกคนเนี่ยจึงควรที่จะหมั่นฝึกฝนอบรมปัญญาให้เกิดมีในตนเพื่อบริหารตนให้มีความสุขความเจริญตลอดไปเพราะ
คนผู้ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตในญาติโยมจะเป็นผู้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์รู้จักได้แล้วก็รู้จักเสียความจริงนั้นในญาติโยมคนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีปัญญาทั้งนั้นคือเบื้องต้นต้องมีปัญญารู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญก็จะละบาปบำเพ็ญบุญเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นคุณละเว้นสิ่งที่เป็นโทษเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์ก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ละเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อรู้ว่าอันนี้เป็นทางได้นี่เป็นทางเสียแก่ชีวิตของตนก็ขวนขวายทำแต่สิ่งที่เป็นไปได้ก็ขวนขวายทำแต่สิ่งที่เป็นทางได้ไม่ทำในสิ่งที่เป็นทางเสียรู้จักใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องนำทางชีวิตคนมีปัญญานั้นในญาติโยมก็จะมีคุณลักษณะที่สำคัญก็คือว่าเป็นผู้รู้ตนคืออ่านตนเองออกบอกตนเองได้ใช้ตนเองเป็นเห็นตนเองชัดเป็นผู้รู้คนคือรู้ว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนชั่วเป็นผู้รู้งานคือรู้ว่าในหน้าที่การงานของตนเนี่ยรู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้เป็นผู้รู้วิชาการก็คือรอบรู้ในสภาพวิทยาการเพราะคนมีความรู้เพราะคนผู้มีความรู้ดีย่อมมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญก้าวหน้าคนมีปัญญาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตนั้นนะญาติโยมถึงแม้จะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิตก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้รู้จักเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะเป็นคนฉลาดในการดำเนินชีวิตแม้อยู่ในสังคมที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายแต่คนที่มีปัญญาเนี่ยก็จะเป็นผู้รู้จักวางใจได้อย่างชาญฉลาดทำให้สามารถที่จะนำเอาความรู้ออกมาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยจิตที่สุขุมสงบเยือกเย็นเป็นสุขทุกเวลาเรียกว่าแม้ในความทุกข์คนมีปัญญาก็ยังหาความสุขได้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าคนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้แม้ในความทุกข์ก็ยังหาความสุขได้นะต่อมาก็คือวิริยพละกำลังแห่งความเพียรอันนี้ก็สำคัญนะโยมนะคำว่าความเพียรก็คือความขยันบักบั่นอดทนต่อสู้กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้ากล้าที่จะเผชิญกับอุปสรรคปัญหานานาประการอย่างไม่ท้อแท้ไม่ยอมแพ้นะความเพียรเป็นกำลังหนุนชีวิตให้ดำเนินไปสู่ทิศทางที่ดีงามมีความสุขมีความเจริญได้นะในวิถีชีวิตของคนเรานั้นในโยมญาติทั้งหลายมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะจะต้องมีอุปสรรคมีปัญหาสารพัดหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามารุมแล้วนะหากเราไม่มีกำลังคือความเพียรเสร็จแล้วเนี่ยก็ยากที่จะอดทนเพื่อให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆนั้นไปได้แต่หากเรามีความเพียรแล้วก็ย่อมมีทางที่จะประสบความสำเร็จได้สมด้วยพุทธพจน์ที่ว่าวายะเมเทวะปุริโสยะวะอัตสะนิปทาเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะลุถึงที่หมายได้ในคำที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังตั้งมั่นหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคลื่นคลายปรารถทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจนั้นความเพียรที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยจะต้องเป็นความเพียรที่ดีเป็นความเพียรที่ก่อให้เกิดประโยชน์นะเป็นความเพียรที่เปลี่ยนไปเพื่อการพัฒนาไม่ใช่เพียรในทางที่ไม่สร้างสรรค์ขยันรวบเพียรเสพอบายมุขขยันในการทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอันนั้นเนี่ยไม่ดีแน่นอนนั้นเราจะต้องมีความเพียรแล้วก็มีความขยันในทางที่ถูกต้องและที่ดีงามอยู่4ประการหนึ่งก็คือว่าเพียรระวังไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นในตนอย่างหนึ่งนะสองก็คือว่าเพียรกำจัดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามที่มีอยู่ในตนอย่างหนึ่งสามเพียรสร้างสรรค์คุณงามความดีให้เกิดมีในตนอย่างหนึ่งและประการที่สี่นั้นเนี่ยเพียรสืบสานรักษาคุณงามความดีที่เกิดมีแล้วให้คงอยู่กับตนตลอดไปอย่างหนึ่งนั้นโยมญาติทั้งหลายกำลังแห่งความเพียรก็นับว่าเป็นกำลังภายในนั้นโยมญาติทั้งหลาย
กำลังแห่งความเพียรเนี่ยนับว่าเป็นกำลังภายในที่สำคัญที่จะหนุนนำและค้ำยันพัฒนาชีวิตของเราเนี่ยให้ประสบความสุขความเจริญตลอดไปได้นั้นเรื่องของความเพียรความขยันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเราพุทธศาสนิกชนการที่เราตื่นมาในยามเช้าได้เนี่ยก็เพราะเรามีความเพียรไม่นอนตื่นสายไม่อายทำกินไม่หมิ่นเงินน้อยไม่รอคอยวาสนาเมื่อถึงเวลาตื่นเราก็ตื่นมาฟังกติธรรมประจำวันแล้วก็ตื่นพร้อมที่จะประกอบสัมมาอาชีพมีกิจกรรมอันใดที่จะต้องจัดต้องทำแต่เช้าก็ทำในส่วนนั้นไปโดยเฉพาะบรรดาผู้ปกครองโยมพ่อโยมแม่ที่มีลูกหลานที่จะต้องไปศึกษาเล่าเรียนนะก็ตระเตรียมข้าวปลาอาหารให้ลูกหลานกินทานแล้วก็ส่งไปโรงเรียนนะลูกหลานก็ต้องเข้าใจในส่วนนี้โดยเฉพาะลูกหลานที่เติบโตแล้วเนี่ยเรียนในระดับมหาลัยหรือในระดับวิทยาลัยโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเนี่ยช่วงเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกิจกรรมการงานของบิดามารดาด้วยก็แล้วกันเราเรียนยิ่งหลายๆคนนี่เข้าไปเรียนในตัวเมืองนะพอเสาร์อาทิตย์ก็กลับมาเพื่อพักผ่อนกลับมาเพื่อให้เราได้มีโอกาสได้ช่วยบิดามารดาประกอบสัมมาอาชีพอยู่ในช่วงทำนาทำไร่หรือในช่วงทำกิจกรรมงามอื่นใดก็แล้วแต่เราช่วยได้เราก็ช่วยนะอย่าไปนั่งเล่นเกมหรืออย่าไปตรอนไปหาเพื่อนบ้านโน้นทีบ้านนี้ทีนะจนเสียเวลาไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นั้นบุตรธิดาที่อยู่ในวัยของการศึกษาเรียนนะมีโอกาสช่วยการงานของบิดามารดาได้ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะอะไรเพราะพ่อแม่ก็หวังพึ่งพาลูกหลานเท่าที่พึ่งพาได้แต่โดยหลักแล้วเนี่ยท่านก็ตั้งใจให้เราได้ศึกษาเล่าเรียนมีแต่จะหาเงินหาทองให้ลูกหลานได้ไปศึกษาเล่าเรียนให้เรียนจบในระดับชั้นที่น่าพึงพอใจของบิดามารดานะตรงนี้โยมญาติทั้งหลายลูกหลานหรือว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็อย่าเกียจคร้านกันแล้วกันอย่าให้บิดามารดาต้องลำบากกายลำบากใจเพราะบุตรธิดาไม่ช่วยกิจกรรมการงานของบิดามารดานั้นและอีกอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยเยาวชนคนยุ่นและอีกอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็พึงห่างไกลจากยาเสพติดด้วยยาเสพติดนี่มันระบาดนะโยมนะมันระบาดยังไงก็ติดตามข่าวคราวดูกันแล้วกันยิ่งในปัจจุบันซื้อง่ายขายคล่องด้วยแล้วเนี่ยก็ยิ่งทำให้ลูกหลานของญาติของโยมที่ยังขาดพุทธิภาวะหรือยังไม่รู้จักรับผิดชอบชั่วดีเนี่ยก็ลุ่มหลงไปกับอบายมุขนะลุ่มหลงไปกับสิ่งเสพติดให้โทษมันจะเสียผู้เสียคนนั่นตรงนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าเราพึงขยันในทางที่ดีงามตามวัยของตนเองนั่นแหละอย่าขี้เกียจต่อมาก็คือกำลังการงานที่ไม่มีโทษนะกำลังการงานที่ไม่มีโทษเป็นอย่างไรคำว่าการงานที่ไม่มีโทษหมายถึงการงานที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมหรือหากพูดได้ชัดก็คืองานที่ซื่อสัตย์สุจริตนั่นเองการที่บุคคลสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและไม่ก่อปัญหาในสังคมสร้างสรรค์สังคมให้ก้าวหน้าพัฒนาไปสู่ทิศทางที่ดีได้ก็เพราะอาศัยกำลังความซื่อสัตย์สุจริตนั่นเองนะโยมนะหากบุคคลในสังคมไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันแล้วปัญหาความเดือดร้อนต่างๆเนี่ยจะต้องมีตามมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดปัญหาการทุจริตคดโกงปัญหาการละเมิดทรัพย์สินของกันและกันเหล่านี้ล้วนเกิดจากความไม่ซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงานนะทางพระพุทธศาสนาได้สอนเรื่องกฎแห่งเหตุผลเอาไว้ว่าเมื่อสร้างเหตุดีผลก็ย่อมดีเมื่อสร้างเหตุชั่วผลก็ย่อมชั่วดังพุทธภาษิตที่ว่าบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นผู้ทำความดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำความชั่วย่อมได้รับผลชั่วได้ในคำประพันธ์ที่ว่าทำดีดีส่งให้เห็นผลทำชั่วชั่วก็โดนชั่วให้ชั่วดีดุตราตรึงตีบอกไว้นาใครชั่วใครดีไซบอกได้ด้วยกรรมนั้นโยมญาติทั้งหลายความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเป็นเหตุดีย่อมทำชีวิตของคนผู้ประพฤติปฏิบัติให้มีความสุขสงบร่มเย็นความไม่ซื่อสัตย์เป็นเหตุที่ไม่ดีย่อมทำชีวิตของบุคคลผู้ประพฤติให้เป็นทุกข์แล้วก็เดือดร้อนแม้จะนอนนั่งบนกองเงินกองทองมียศฐานบรรดาศักดิ์ใหญ่โตโหฐานมีบริวารมากมายแต่หากสิ่งทั้งหลายได้มาเพราะการงานที่ไม่ซื่อสัตย์เป็นการ
เป็นการงานที่มีโทษแล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดโยมญาติทั้งหลายความทุกข์ย่อมเกิดติดตามมาให้ผลแก่ผู้นั้นดุจไฟตามเผาไหม้ให้เราร้อนในภายหลังดังนั้นโยมญาติทั้งหลายหากบุคคลอยากมีชีวิตที่เป็นสุขก็จำต้องคิดทบทวนกิจทุกอย่างว่าถูกต้องหรือไม่มีโทษหรือมีประโยชน์แล้วก็พยายามเลือกทำแต่งานที่ไม่มีโทษการทำงานที่ไม่มีโทษย่อมเป็นกำลังที่สำคัญในการที่จะหนุนนำและค้ำยันชีวิตให้ประสบแต่ความสุขที่แท้จริงประการหนึ่งและพละกำลังข้อที่4นั่นแหละญาติโยมก็คือสังหพละกำลังแห่งความเกื้อกูลคือชีวิตของคนเราเนี่ยนะไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนิยมนะเราอยู่ร่วมกันเป็นสังคมจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกันหากความสัมพันธ์เป็นไปในแง่ดีก็ย่อมมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นส่งผลให้การอยู่ร่วมกันนั้นเนี่ยนำมาซึ่งสันติสุขได้หากแต่ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหาความสุขไม่ได้อย่างแน่นอนดังนั้นเนี่ยพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสสอนคนเราเนี่ยให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยให้มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกันโดยทำตามหลักการ4ประการรู้จักให้นะก็คือมีน้ำใจไมตรีปรารถนาดีต่อผู้อื่นหยิบยื่นแบ่งปันสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลให้แก่กันและกันโดยไม่ตรณีไม่เห็นแก่ตัวก็ย่อมที่จะนำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันได้ต่อมาก็คือการใช้คำอันนี้ก็สำคัญนะโยมนะเราจะต้องสื่อสารกันทุกวันนะนั้นการสื่อสารก็ต้องให้มีนะมีโมให้มีคุณธรรมนะมีความลายชั่วตัวบาปบ้างการใช้คำหวานนี่ก็สำคัญก็คือเจรจาด้วยคำที่อ่อนหวานสมานสามัคคีไม่เป็นที่รังเกียจของผู้อื่นนะเพราะคนเราต่างก็ชอบถ้อยคำที่อ่อนหวานไม่มีใครชอบคำหยาบคายคำอ่อนหวานย่อมสมานจิตของกันและกันเอาไว้ได้ในทางกลับกันก็คือคำหยาบคายเป็นประดุจที่เสียดแทงจิตทำให้ขาดความเป็นมิตรกันได้ดังนั้นถ้าต้องการให้มีการอยู่ร่วมกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็ต้องใช้คำหวานเจรจานี่ก็นี่ก็สำคัญมากถ้าพูดไม่มีน้ำเสียงหรือพูดไม่มีคำอ่อนหวานก็ยากที่จะดึงดูดจิตใจของบุคคลอื่นได้นะนอกจากรู้จักให้รู้จักใช้คำหวานแล้วเนี่ยต่อมาก็คือช่วยเหลือการงานนะการทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกันไม่นิ่งดูดายไม่ทอดทุระนะยามที่ผู้อื่นมีทุกข์ก็ช่วยเหลือเอาใจใส่เห็นอกเห็นใจกันอันจะเป็นทางให้เกิดความรักความสามัคคีกันและอีกข้อหนึ่งนั้นก็คือสมานตนพอดีคือรู้จักปรับตนให้เข้ากับคนอื่นไม่แบ่งอำนาจไม่อวดตนหรือไม่ยกตนข่มท่านวางตนให้เหมาะสมมีความสนิทสนมกันตั้งอยู่บนฐานของความดีไม่ใช่เจ้ากี้เจ้าการคนอื่นเกินไปเกินพอดีนั้นโยมญาติทั้งหลายหลักแห่งการเกื้อกูลดังที่ได้กล่าวมานั้นเนี่ยหากมีพร้อมบริบูรณ์อยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นย่อมมีความบุคคลนั้นย่อมมีดวงจิตคิดสงสารเกิดขึ้นและยังเป็นประโยชน์สุขให้สำเร็จที่สำคัญก็คือย่อมนำมาซึ่งความสามัคคีของคนในสังคมทำให้สังคมมีความสุขตลอดไปแต่หากคนในสังคมขาดความสามัคคีกันมีแต่ความขัดแย้งกันทะเลาะวิวาทบาดหมางกันนะไม่ลงรอยกันสังคมนั้นก็ย่อมที่จะประสบความพินาศวอดวายได้ในคำภาษิตที่ว่าอันชาติใดไร้รักสมัครสมานจะทำการสิ่งใดก็ไร้ผลแม้ชาติย่อยยับอับจนบุคคลจะอยู่สุขได้อย่างไรฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอมลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1 บวก 1 เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2 บวก 2 เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับ1 บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆ1 บวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกคุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
3: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปท่านจะได้รับฟังรายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
4: คนไทยทุกคนไม่ใช่อยู่ที่ธงที่จะปลิวสะบัดอยู่ข้างหน้าอยู่ที่ใจที่เป็นไทยที่รู้ว่าประเทศไทยนี้มีความสำคัญอย่างไรได้อยู่เป็นเอกราชมาเป็นเวลานับร้อยๆปีและได้อำนวยให้เรามีความสุขมีเกียรติได้และจะมีเกียรติได้อีกต่อไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: นรชาติวังวายมลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเกษตรกรรมจะนำไทยให้เรืองรุ่งไทยควรมุ่งพัฒนาให้สุขสีเกษตรกรรมก้าวหน้าพาอยู่ดีอาหารมีโอสถมากบ่ยากจนอรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องคุณผู้ฟังมิตรรักแฟนรายการสวทบุรีรัมย์ที่เคารพรักทุกท่านครับจะเจอกันอีกเป็นประจำเช่นเคยนะครับรุ่งเช้าวันพฤหัสบดีนะฮะรายการวันนี้ชื่อว่ารายการพึ่งตนเองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวยแล้วก็มีความสุขอย่างสุดๆถ้าท่านทำถึงจุดเศรษฐกิจพอเพียงการทำงานอย่างมีองค์ความรู้เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงความประหยัดโลภน้อยไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับการไม่เป็นหนี้เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะการเลี้ยงชีวิตด้วยลำแข้งของเราเองไม่ยืมจมูกคนอื่นหายใจเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับพี่น้องคุณผู้ฟังท่านใดปฏิบัติได้เข้าถึงได้ก็จะถึงซึ่งความสุขหรือว่าผ่าพ้นวิกฤตการทางเศรษฐกิจของตัวเองและครอบครัวอย่างสบายๆนะครับวันหนึ่งก็จะต้องหมดหนี้อะไรประมาณนี้นะครับครับวันนี้เพลงเข้ารายการนะน้องต้นข้าวสุปรียาตาอุดมนะฮะขับร้องในผลงานเพลงที่มีชื่อว่าพี่จ๋าหนาวไหมนะฮะตามคำขอไม่รักแฟนรายการอำเภอลำปลายมาสนะฮะคุณบุญเรียนที่รักนะฮะเมืองแฝกลำปลายมาสนะครับขอกันเข้ามานะฮะคงจะทุกข์สุขใจนะครับวันนี้มีข่าวคราวเกี่ยวกับแก๊งคอนเซ็นเตอร์มาฝากกันหลายข่าวทีเดียวนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปเข้าสู่ช่วงของวิถีชาวบ้านกันเลยนะครับ
1: ช่วงวิถีชาวบ้านโดยสนิทไกร
0: ครับข่าวคราวแรกนะฮะวันนี้เป็นเรื่องของการดูหนังในแนวตั้งหนังหรือว่าละครนะฮะที่ว่าเป็นแนวตั้งนะฮะเดี๋ยวไปฟังข่าวตรงนี้กันหน่อยนะฮะรายการทันคนทันข่าวไปฟังกันเลยเชิญรับฟังครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับคลิปนี้ข่าวนี้เนี่ยถือว่าเป็นข่าวเตือนภัยต่อพ่อแม่พี่น้องและประชาชนผมอยากจะถามท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ฟังเนี่ยชอบดูซีรีส์แนวตั้งผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยหรือเปล่าครับนี่คืออันตรายมากๆอันตรายจริงๆมีพี่น้องประชาชนที่เป็นแฟนรายการทันคนทันข่าวเองเนี่ยไปดูซีรีส์แนวตั้งผ่านมือถือเนี่ยหมดเงินเป็นแสนครับผมอยากจะให้แฟนรายการทันคนทันข่าวเนี่ยฟังข่าวนี้แล้วเนี่ยโปรดกรุณาส่งต่อไปให้กับบุคคลที่ท่านรักครับนี่คือเป็นกลยุทธ์ของไอ้มิจฉาชีพไอ้กลุ่มจีนเถาเนี่ยไอ้กลุ่มแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยมันหาหลายวิถีทางที่จะหลอกเงินจากพ่อแม่พี่น้องและประชาชนไอ้พวกจีนนรกกลุ่มนี้เนี่ยมันก็ผลิตหนังสั้นนะฮะผลิตหนังสั้นเรียกว่าซีรีส์แนวตั้งฮะถามว่ามันผลิตหนังแบบไหนหนังสั้นนะฮะแนวแม่ผัวลูกสะใภ้แม่ผัวกับลูกสะใภ้มีปัญหากันอะไรต่างกันต่างๆนานาหรือว่าท่านประธานบริษัทแต่งตัวเป็นขอทานท่านประธานบริษัทแต่งตัวเป็นคนยากคนจนแล้วก็ไปหลงรักลูกเศรษฐีอะไรทำนองนี้แหละครับมันสร้างหนังเป็นซีรีส์เนี่ยให้พี่น้องประชาชนที่เข้าไปดูติดอกติดใจนะฮะพี่น้องประชาชนก็อยากจะดูอย่างต่อเนื่องว่ามันเป็นยังไงพระเอกกับนางเอกเข้าใจกันหรือยังแล้วว่าไอ้พ่อตาแม่ยายพระเอกนางเอกเนี่ยรู้หรือยังว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนรวยเป็นประธานบริษัทอะไรต่างๆทำนองนี้เลยครับหลังจากที่คนดูติดปั๊บหนังก็จะหยุดทันทีพอหนังหยุดปั๊บเราดูอยู่นี่ฮะเราต้องการดูต่ออยากจะรู้เรื่องราวแล้วมันว่าไงไหมครับถ้าต้องการจะชมต่อให้กดลิงก์ไงเห็นไหมครับถ้าต้องการให้ชมต่อดูเรื่องราวตอนต่อไปให้กดลิงก์ถ้าใครกดเข้าไปเนี่ยการกดลิงก์แต่ละครั้งเนี่ยก็เรียกว่าข้อมูลของเราเนี่ยที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็จะถูกดูดไปที่สแกมเมอร์มันก็จะถูกดูดไปให้กลุ่มมิจฉาชีพอันตรายไหมครับพอเรากดไปกดไปเงินที่มีในบัญชีเนี่ยมันก็ทยอยไหลออกไปไหลออกไปจนหมดบัญชีครับข่าวนี้ที่ผมนำเสนอเนี่ยมีแฟนรายการทันคนทันข่าวชื่อว่าพี่แต๋แล้ว เป็นนักธุรกิจอยู่ที่เขาใหญ่ครับโทรมาบอกผมบอกว่าน้องๆแทนคนแทนข่าวช่วยนำคลิปนี้เนี่ยออกอากาศหน่อยพี่โดนไปเกือบแสนครับเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับน่ากลัวจริงๆครับเรียกว่าไอ้พวกนรกไอ้พวกจีนทงจีนเทาเนี่ยมันคิดแบบที่จะมาหลอกดูดเงินพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยเรียกว่าหลายวิถีทางท่านดูได้หนังซีรีส์ถ้าเราชอบเราดูได้แต่อย่าไปกดเด็ดขาดลิงเลิงอะไรต่างๆที่มันให้กดเนี่ยอย่าไปกดถ้าการกดลิงของท่านเนี่ยก็เรียกว่าข้อมูลของท่านมันอยู่ที่แก๊งมิจฉาชีพเรียบร้อยแล้วเรื่องเงินของท่านก็จะหมดครับล่าสุดเนี่ยครับก็เรียกว่าตำรวจเชียงใหม่เนี่ยได้จับไอ้แก๊งนรกแก๊งนี้ได้แล้วนะเป็นคนจีนนะที่มาเช่าบ้านอยู่แล้วมาทำซีรีส์แนวตั้งเนี่ยหลอกลวงพี่น้องประชาชนคนไทยถ้าหากว่าท่านได้ฟังข่าวนี้แล้วเนี่ยกรุณาแชร์ต่อไปให้กับบุคคลที่ท่านรักและผมขอขอบคุณพี่แตนที่อยู่เขาใหญ่นะฮะที่ส่งข้อมูลที่ตัวพี่แตนเองถูกหลอกและพี่แตนบอกว่าเขาไม่แจ้งความผมถามว่าทำไมไม่แจ้งความล่ะเขาบอกแจ้งความก็ไม่ได้เงินคืนแต่ว่าผมอยากแนะนำพี่แตนว่าให้ไปแจ้งความอย่างน้อยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รู้ข้อมูลอะไรต่างๆขึ้นมานะครับเอาละครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับถ้าข่าวนี้เป็นประโยชน์แชร์ต่อไปให้กับบุคคลที่ท่านรักและขอให้ทุกคนปลอดภัยจากแก๊งสแกมเมอร์สวัสดีครับ
0: ครับพี่น้องผู้ฟังครับก็เป็นห่วงมิตรรักแฟนรายการอาจารย์สนิทเหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวกันชอบดูหนังทางFacebook เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสั้นหรือว่าละครชีวิตแม่ผัวลูกสะใภ้หรือว่าไปได้เมียคนจนไปได้สามีคนจนอะไรประมาณนี้ฮะเอาต้องระมัดระวังกันหน่อยนะฮะระวังอย่าไปกดลิงก์เขาก็แล้วกันด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการนะครับครับช่วงนี้คุณบรรเทาสมรานใจมิรักแฟนรายการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ขอเพลงของสายันสัญญาเข้ามานะครับชื่อผลงานเพลงว่าหนุ่มสุพรรณรักสาวระยองนะสายันสัญญาร้องคู่กับแววมัญญาไปรับฟังกันได้เลยเชิญรับฟังครับ

0: ลงานเพลงหนุ่มสุพรรณรักสาวระยองว่างั้นนะฮะขับร้องโดยสายันสัญญาและก็แววมยุรานะฮะตามคำขอมีรักแฟนรายการคุณบรรเทาสำรันใจอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับคงจะถูกอกถูกใจมีรักแฟนรายการที่เป็นสวนะครับเอาวัยรุ่นมีรักแฟนรายการที่เป็นวัยรุ่นเดี๋ยวตอนท้ายจะมีเพลงวัยรุ่นให้ฟังก็แล้วกันนะครับครับพี่น้องคุณผู้ฟังครับช่วงนี้มีข่าวแก๊งคอนเซ็นเตอร์มาฝากกันอีกสักข่าวหนึ่งนะฮะคุณน้ำแข็งนะฮะสำนักข่าวทีนิวส์นะฮะบอกว่าให้ระวังเครื่องกระจายความถี่นะฮะเพื่อที่จะส่ง SMS ไปรบกวนโทรศัพท์ของเรามันเคลื่อนที่ไปบริเวณไหนให้ระวังอันตรายมากไปฟังข่าวตรงนี้กันหน่อยเชิญรับฟังครับ
1: ผ่านคลิปนี้เด็ดขาดนะมันอาจจะเข้ามาในชุมชนเราแบบไม่รู้ตัวก็ได้เดี๋ยวนี้นะมันมีรถที่ดัดแปลงเป็นเหมือนกับฐานส่งสัญญาณ SMS อ่ะแล้วพอมันขับเข้าไปในชุมชนจะส่งหาคนที่อยู่ย่านนั้นหมดเลยแบบไม่ต้องมีเบอร์ก็ได้แล้วถ้าเกิดเรากดลิงก์เข้าไปเงินหมดบัญชีนะจ๊ะติดตามพร้อมกันในน้ำแข็งสรุปข่าวให้ค่ะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆไงดูตอนจับก่อนเลยไหมล่ะนี่หลักฐานคาหนังคาเขาเลยอันนี้ตำรวจไซเบอร์เขาร่วมกับทีมเทคนิคของ AIS แล้วก็ไปที่ย่านบางกะดีที่บางขุนเทียนนะคะได้เบาะแสมาไงว่ารถคันนี้แหละคือคันก่อเหตุคนขับเป็นผู้หญิงชาวสปป.ลาวในรถนะเบาะหลังอะเหมือนกับเขาดัดแปลงอะให้เป็นสถานีฐานจำลองแล้วมีหมดเลยค่ะพวกแบบว่าอะไรอะอุปกรณ์กระจายสัญญาณมีระบบไฟสำรองเราเตอร์ Wi-Fi แล้วก็ข้างบนหลังคาก็มีเสาส่งสัญญาณคือแบบเนียนๆอะนี่แหละจะใช้ปล่อยคลื่นสัญญาณไปในย่านชุมชนถึงบอกไงถ้ารถคันนี้ขับเข้าไปในชุมชนปุ๊บแล้วมันกระจายสัญญาณนะมันจะเป็นการยิง SMS ปลอมอะเข้ามือถือของทุกคนไม่จำเป็นต้องมีเบอร์ก็ได้ข้อความนั้นน่ะมันก็จะเป็นข้อความจากแบบเครือข่ายมือถือแล้วก็บอกว่าเราอะเป็นผู้โชคดีได้รางวัล นั่นนี่ต้องกดลิงก์ไปพอกดลิงก์เข้าไปปุ๊บมันจะให้กรอกชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนแล้วก็ให้กรอกเบอร์บัญชีเท่านั้นน่ะระวังนะมันดูดเงินได้เกลี้ยงบัญชีเลยไม่ใช่แบบว่าเอามาพูดไปเรื่อยนะขนาดเจ้าหน้าที่ที่เขาจะไปจับกุมอะเขาเข้าไปแถวนั้นน่ะใกล้กับรถคันนี้เขายังได้รับ SMS ปลอมเลยขนาดตำรวจในทีมเนี่ยที่จะไปจับอยู่แล้วอะพอได้แบบนี้ปุ๊บชัวคันนี้แน่ๆก็เลยบุกไปจับกุมค่ะตำรวจก็แจ้งข้อหาหนักเลยทั้งพยายามช่อโกงประชาชนแล้วมันก็ผิดพรบเรื่องวิทยุคมนาคมอ่ะเดี๋ยวก็จะดำเนินคดีแล้วก็ต้องสาวไส้ไปถึงเขาบอกว่าน่าจะเป็นแก๊งสแกมเมอร์ชาวจีนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ดังนั้นถึงบอกไงว่าห้ามปัดผ่านคลิปนี้เพราะอะไรส่งต่อไปแชร์ไปเยอะๆจะได้ไม่มีใครตกเป็นเหยื่อพ่อจ๋าแม่จ๋าลุงป้าน้าอาทั้งหลายไม่ใช่ว่าเห็น SMS ขึ้นมาในมือถือจะไปกดลิงก์แบบมัวๆซัวๆเพราะเห็นว่าเราเป็นผู้โชคดีไม่ได้นะเดี๋ยวเงินมันจะหมดบัญชีเอานะเตือนเอาไว้แล้วนะทุกคนคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็ฝากกดหัวใจกดแชร์เยอะๆกดติดตามน้ำแข็งสรุปข่าวให้ด้วยค่ะ
0: ครับพี่น้องฟังครับอ้าวขอบคุณคุณน้ำแข็งนะฮะสำนักข่าวทีนิวส์นะฮะฝากข้อคิดสะกิดใจนะฮะโดยเฉพาะแฟนรายการที่เป็นสวแล้วก็ผู้ที่เล่นไลน์เล่นเฟซนะฮะก็ระมัดระวังด้วยนะฮะทุกวันนี้เทคโนโลยีมันมากมายเลยเป็นสถานีกระจายคลื่นความถี่วิทยุเคลื่อนที่นะฮะทำเครื่องส่งเรียกว่าสถานีส่งคลื่นนี้ในรถยนต์นะฮะแล้วก็ส่งออกทางเสาอากาศของรถยนต์แล้วก็กระจาย SMS ไปทั่วเลยนะฮะน่ากลัวจริงๆนะฮะทุกวันนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์นะฮะเพราะนั้นใครที่มี SMS เข้ามาว่าจากบริษัทสายนู้นสายนี้เครือนู้นเครือนี้บอกว่าท่านได้รับรางวัลโชคดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปหลงกดรายละเอียดให้เขานะครับรายละเอียดส่วนตัวนะฮะแล้วก็ไปทำตามที่เขาสั่งมาระวังเงินจะโดนดูดเกลี้ยงนะฮะนี่ด้วยความห่วงใยจากทางรายการนะครับเมื่อสักครู่ได้บอกไปแล้วนะฮะเรื่องของพี่น้องแฟนรายการที่เป็นวัยคนทำ งานแล้วก็วัยสรุ่นนะฮะอาจารย์จะจัดเพลงให้สักเพลงหนึ่งนะเอาคงจะถูกถูกใจนะฮะคุณยุกิหายทองคำนะฮะจัดให้เป็นเพลงท้ายรายการนะฮะแค่ได้กันนะฮะจบเพลงนี้ขออนุญาตจากลากันไปเลยพบกับรายการนี้ได้ใหม่วันพฤหัสหน้าเวลาเดียวกันนี้โชคดีและมีความสุขทุกท่านครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสประสบความสำเร็จในเดือนแรกของการดำเนินงานสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 40,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลกดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสประสบความสำเร็จในเดือนแรกของการดำเนินงานสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 40,000 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า25ล้านคน
8: นายสรชดาธนานิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างดียิ่งโดยนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงสิ้นสุดเดือนแรกมียอดรวมใช้จ่ายสะสมพุ่งสูงถึง 43,218 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 25,600,000 รายซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการกระตุ้นกำลังซื้อพร้อมกระจายเม็ดเงินหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมโดยปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,700,000 ร้านค้าและมีการใช้จ่ายจริงในร้านค้าต่างๆแล้วกว่า 1,300,000 ร้านค้าส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้และสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งพัฒนาทักษะ EV ทั่วประเทศปั้นแรงงานคุณภาพรองรับยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต
9: นายสมบัติปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวง

0: นอกจากนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องการแรงงานทักษะสูงทั้งด้านระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ระบบขับเคลื่อนและการบำรุงรักษาเพื่อรองรับการลงทุนและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
1: แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษแซงเอาชนะดีอาคองโก2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเม็กซิโก
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติอังกฤษพบทีมชาติดีอาคองโกเกมนี้ดีอาคองโกออกนำไปก่อนจากไบรอันซิเปงก้าในนาทีที่7เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้อยู่แล้วแต่ในช่วงท้ายเกมแฮร์รี่เคนสูญหน้ากัปตันทีมของทัพสิงโตคำรามมารัว2ประตูในนาทีที่75และ86ช่วยให้อังกฤษแซงชนะ2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเม็กซิโกในวันที่6กรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันในวันนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบบอสเนียเวลา7นาฬิกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
5: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
4: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
5: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
4: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
5: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
4: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
5: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
4: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
5: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปไม่แก่ว่าน
6: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วย

0: คืนคนดีสู่สังคม
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หืมไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หืออันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
5: มาแล้วมาแล้วบอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

การปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองพระนางหลังพระเลยนั้นจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

นวิรัมมีคุณธรรมประจำใจสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบอกกล่าวเล่าแจ้งนะครับเช้านี้กลับมาพบกันเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 1.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับทาง Facebook นะครับที่โสทวิรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้อยู่กับกระผมฤทธิชัยคนประคนผู้ดำเนินรายการนะครับและควบคุมด้านช่างเทคนิคด้วยนะให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่นนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งด้วยดีเสมอมานะครับที่สำคัญก็ขอขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านเจ้าของสถานีทุกสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้านะครับมารับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่พี่น้องประชาชนนะครับขอบคุณคุณพิมพ์ปากาคุณเรวดีนะครับนะเตรียมข่าวแล้วก็วันนี้ไม่มีภาพนะครับไม่มีภาพข่าวทางเฟซบุ๊กนะจะมีแต่ภาพเสียงอย่างเดียวนะครับนะขอบคุณท่านฟังทุกท่านด้วยก็แล้วกันนะครับที่ติดตามอยู่เนาะนะครับพบกันวันนี้นะครับนะกับวันพฤหัสบดีที่2เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2519นะครับแรม3ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับนะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับสภาพอากาศอีสานบ้านเฮาว่างั้นนะครับนะวันนี้นะครับนะวันที่2ถึงวันที่6นี่ก็จะมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่นะครับฝนตกหนักบางแห่งนะครับนะบุรีรัมย์นะครับมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่มีฝนตกบางแห่งเช่นกันนะครับอุณหภูมิต่ำสุด32องศานะครับขออภัยต่ำสุด25องศาสูงสุดเนี่ยอยู่ที่32องศานะครับนะกับรายงานพยากรณ์อากาศในทุกๆวันนะครับนะก็ช่วงนี้ก็จะมีฝนตกนะเป็นบางวันบางเวลานะครับบางที่บางแห่งนะครับนะก็จะเป็นผลดีสำหรับเกษตรกรนะที่ได้รับน้ำฝนของจังหวัดบุรีรัมย์เราก็ตกหนักเมื่อวันก่อนค่อนข้างจะหนักหน่วงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับนะเป็นกำลังใจกับเกษตรกรทุกท่านกันแล้วกันนะครับมาดูคอมเมนต์ทาง Facebook สักแป๊บนึงผู้ชมทาง Facebook นะผู้ร่วมรับชมคุณลิมหานชนะคุณยืนยุงประโคนนะครับคุณลำดวนอุตปานะครับก็สวัสดีเช้ากันทุกท่านเลยทีเดียวคุณสาคนเจียวรำนะครับนะเหมือนสุขล้อมพนัดเจียวรำนะคุณพี่มัทสรันใจนะครับนะสวัสดีจ้าน้องดินจุงกะว่างั้นนะครับนะแต่งตัวสลออันนี้เป็นรูปอินโฟกราฟิกแต่งด้วยภาพ AI นะครับนะถ้าท่านชมทาง Facebook ผ่านทางมือถือนะครับนะรูปร่างแต่ละคนก็อาจจะมีการไม่ตรงปกบ้างนะครับนะก็จะมีการปรับปรุงนะแต่งเติมเสริมแต่งนะกายงามพระขนคนงามพระแต่งผ่านทาง AI เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทันสมัยค่อนข้างจะเยอะนะทำให้หน้าตาหล่อขึ้นดีขึ้นได้เลยนะครับ รู้มั่นใจกับคุณเดียวนะครับคุณพี่บรรทัดสรัญใจคุณสรจักสุริยานะครับคุณบุเรียนที่รักนะสวัสดีคุณทีมฝนตกตั้งแต่ 5:00 นเช้าอ๋อขออภัย 5:00 นตั้งแต่ 5:00 นถึง 20:00 นนะครับเมื่อวานนี้ตกดินๆทั้งคืนเลยทีเดียวนะอากาศคงจะเย็นนะคุณอุทิศวรรณศรีคุณอิวทิศรำนะคุณกอบนิวรรำคุณภูนคงสืบชาตินะครับทางผู้ใหญ่กายกมลชนกเจนถูกใจนะครับเปิดหอกระจายข่าวอยู่หมู่17ตำบลชุมเห็ดสัญญาณชัดเจนดีนะครับวันนี้อากาศตอนเช้าอากาศเย็นสบายนะครับนะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับทาง Facebook มีคราวข้อมูลก็สามารถที่จะส่งผ่านทาง Facebook มาได้นะครับหรือจะโทรศัพท์ช่วงท้ายๆสักนิดนึงนะครับกับ0926633523นะครับนะฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่างๆที่ท่านจะฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารนะครับนะถึงพี่น้องประชาชนได้รับทราบทั่วกันนะครับมาดูข่าวแรกนะครับนะข่าวแรกวันนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เผยการศึกษาพระปฏิยัติธรรมสายสามัญศึกษาเข้าขั้นวิกฤตไม่มีเนียนจะเข้ามาเรียนนะครับนี่นะสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรมกรรมการมหาเถรสมาคมแม่กองธรรมสนามหลวงนะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการนะระดับเจ้าวาดรองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดรุ่นที่52ที่หอประชุมพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานะครับนี่ซึ่งท่านก็ได้กล่าวถึงเรื่องการศึกษามองว่าเป็นเข้าขั้นวิกฤตนะครับในการศึกษาพระปริยัติธรรมสายสามัญ
ที่ไม่มีสามเณรจะเข้ามาเรียนนะครับแล้วก็การเรียนที่เด็กเกิดน้อยนะครับกระทบต่อการเป็นสามเณรนะครับบางวัดไม่มีสามเณรเลยประกอบกับการมีการศึกษาภาคบังคับให้มีการเรียนฟรีอาหารกลางวันฟรีเสื้อผ้าก็ฟรีนะครับนี่หนังสือก็ฟรีมีรถรับส่งอีกด้วยนะครับแล้วใครจะมาบวชเรียนบวชเป็นเนนว่างั้นนะเรื่องนี้เคยพูดมาแล้วครับ10ปีแล้วเนี่ยท่านกล่าวนะครับนะเคยเสนอเรื่องของการควรจะรวมนะควรจะรวมกันไหมควบรวม 2-3 โรงเรียนเป็น1โรงเรียนนะครับแล้วก็เมื่อได้รับการอุดหนุนนะครับได้รับการอุดหนุนแล้วก็ไปจ้างครูดีๆมาสอนนะครับแต่ก็ไม่มีการปฏิบัตินะอีก10ปีโรงเรียนปริยัติธรรมสายสามัญจะอยู่หรือไม่นั้นนะและยิ่งมีพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมก็ยุ่งเรื่องของการเงินไปอีกว่างั้นนะครับนี่บางทีก็ส่งข้อมูลมาไม่ครบนะครับก็ต้องส่งกลับไปให้แก้ไขใหม่นะครับทำให้เกิดความล่าช้าการโรงเรียนอีกด้วยนะครับนะซึ่งแม่กองทำนะมีส่วนได้เสียหรือเปล่านะว่างั้นมีการโรงเรียนว่างั้นนะครับว่าแม่กองทำนี่คือก็คือผู้ที่ดูแลนั่นแหละดูแลเด็กสามเณรทั้งหลังนั้นต่างๆนะครับนะว่ามีส่วนได้เสียหรือเปล่านะครับเอาเงินไปเก็บไว้ไม่จ่ายว่างั้นเราต้องทำความให้ถูกต้องนั่นเองเอาใจเอาให้ถูกใจนั้นไม่ได้นะครับเราต้องมาคุยกันนะครับนะเราต้องทำความให้ถูกต้องแล้วก็ทำตามกติกาเพราะเงินที่รับจากเป็นเงินรัฐบาลนะครับนะเวลาจ่ายก็จ่ายอย่างถูกต้องไม่เกิดคดีความขึ้นนั่นเองนะครับนี่เป็นคำกล่าวของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมนะแม่กองทัพสนามหลวงนะครับนะก็นะได้กล่าวถึงเรื่องของการไม่มีสามเณรนะครับมาบวชเรียนพระปริยัติธรรมนั่นเองนะครับนะก็ฝากนะคุณพ่อคุณแม่นะครับสำหรับลูกหลานใดท่านใดที่อาจจะไม่ได้เรียนในทางปกตินะครับนะทางสามัญปกติก็ไปบวชเรียนได้นะครับนะก็จะมีเงินช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือเหมือนกันนะครับกับสามัญนะครับแต่จะไปเรียนทางธรรมมีการบวชเป็นสามเณรก่อนเนาะแล้วก็ไปเรียนนะครับซึ่งวัดกลางอารามหลวงก็มีการบวชเรียนเช่นกันนะครับในมีการให้ไปนะก็เรียกว่าไปบวชเป็นเณรแล้วก็เรียนนะครับนี่นะก็หลายๆวัดนะครับนะก็เป็นการก็เรียกว่าทนุบำรุงพุทธศาสนานะครับนะให้อยู่ในประเทศไทยต่อไปนั่นเองนะครับในเรื่องของเกษตรกรนะครับเรื่องของซูเปอร์เอลนิโญนะครับนี่แม้อ่านยากจริงๆซูเปอร์เอลนิโญเตือนเกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือเอลนิโญนะครับควบคู่กับการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซากนะครับในเขตเศรษฐกิจตะวันออกว่างั้นนะนายไพฑูรย์เก่งการช่างนะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับนี่นะเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์น้ำนะครับของประเทศไทยปัจจุบันนะว่ามีปริมาณน้ำในเขื่อนนะครับนี่ยังคงมีปริมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะครับแต่ก็จะคาดการณ์ในเรื่องของปริมาณน้ำฝนในปีนี้ก็จะมีค่าต่ำนะค่าเฉลี่ยต่ำนะอยู่ที่ 12% โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะในเขต EEC นะซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมนะครับแหล่งการท่องเที่ยวแล้วก็สวนผลไม้นะครับนะพบว่ามีปริมาณน้ำฝนเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 28-30% โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับนอกจากนี้นะครับยังมีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะก็จะมีจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาขอนแก่นนะที่กำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะในนาข้าวนอกเขตชลประทานนะครับนะก็เตือนไปถึงเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ปลูกผลไม้นะครับนะสวนทุเรียนในภาคใต้อย่างเช่นชุมพรประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกภาคเหนือนะครับให้เร่งการจัดการสำรองแหล่งน้ำให้เพียงพอนะครับนอกจากนี้ประเทศไทยก็จะเริ่มเข้าสู่ภาวะนะเรียกว่าภาวะแล้งนะก็จะมีอยู่ในเดือนของตุลาคมว่างั้นนะนี่เป็นต้นไปนะพร้อมกับขอความร่วมมือเกษตรกรให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการนะครับนะโดยพิจารณางดการงดการลดทำนาปรังในพื้นที่เสี่ยงนะครับป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับนี่ก็เรื่องของภัยธรรมชาตินะครับนะเอลนิโญนะครับเรียกซูเปอร์เอลนิโญก็คือ2เท่านั่นเองนะ
ก็เรื่องของสถานการณ์น้ำนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเป็นช่วงเดือนต่างๆนั่นเองนะครับแกบอกว่าไทยนะครับนี่ประเทศไทยนะเป็นประเทศที่ดีสุดสำหรับการเกษียณอายุนะครับนะอยู่ในอันดับ1ของเอเชียนะครับอยู่ในอันดับ9ของโลกเนาะเนี่ยสำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการนะครับนะนางสารลีดาเพลิดวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าสื่อชั้นนำของสหรัฐอเมริกาด้านการใช้ชีวิตนะและการเกษียณอายุราชการนี่นะครับในต่างประเทศนะได้เผยผลการจัดลำดับนะซึ่งจัดต่อทำกันมาเป็นปีที่35นะครับโดยประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับ9ของโลกนะครับนะและอันดับ1ของเอเชียนะเป็นยังไงเนี่ยเรื่องของนี้นะเรื่องการเกษียณซึ่งในฐานะประเทศไทยนะครับที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังการเกษียณนะครับนี่นะก็บอกว่าคะแนนรวมอยู่ที่80คะแนนนะครับนะสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดในการบรรจุหมายปลายทางสำหรับผู้ที่เกษียณอายุจากทั่วโลกนะครับนะนะก็จะมีทั้งเรื่องของด้านคุณภาพด้านระบบสาธารณสุขค่าครองชีพสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยนะครับนะประเทศไทยเราดีจริงๆเลยใครๆก็อยากมาอยู่เนาะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าดัชนีนะครับดัชนีเรื่องของการประเมินนะครับจาก7ปัจจัยสำคัญนะครับนะก็7ปัจจัยที่อยากจะมีคนอยากมาอยู่ประเทศไทยนะครับนะก็ได้แก่ข้อแรกนี่ก็บอกที่อยู่อาศัยนะครับเนี่ยที่อยู่อาศัยข้อที่2ก็วีซ่าแล้วก็สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณนะครับในประเทศไทยก็ให้การเขาเรียกว่าให้สิทธินะค่อนข้างดีเลยทีเดียวสำหรับผู้เกษียณแล้วก็เรื่องของค่าครองชีพนะครับนี่นะค่าครองชีพก็ไม่แพงมากนักว่างั้นนะข้อต่อมาก็บอกการพัฒนาและก็ธรรมาภิบาลนะครับนี่ก็เรื่องการพัฒนาประเทศไทยก็กำลังพัฒนาอยู่เนาะนะครับแล้วก็สภาพอากาศสภาพอากาศนะก็อยู่ในสภาพที่เหมาะสมนะครับนี่ข้อต่อมาก็บอกระบบสาธารณสุขและก็ความเหมาะสมในการใช้ชีวิตนะครับนี่นะครับนะก็อยู่ในประเทศไทยนี่เป็นสิ่งที่ดีเลยทีเดียวว่างั้นนะโดยอาศัยจากผู้เชี่ยวชาญนะครับนะผู้สื่อข่าวแล้วก็ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศนะครับและก็ในประเทศไทยที่เข้าอยู่ในประเทศไทยนะครับก็เป็นปัจจัยหลักนะครับกับการที่จะมีเป็นการวิจัยนะครับนี่นะเรื่องของการเกษียณนะครับนะก็เห็นชาวต่างชาติมาอยู่ประเทศไทยค่อนข้างเยอะตอนนี้ซึ่งประเทศไทยก็ได้รับคะแนนโดดเด่นนะครับนะในเรื่องของด้านค่าครองชีพนะครับเนี่ยซึ่งท่านรองโฆษกก็ได้กล่าวถึงเรื่องของความโดดเด่นก็คือค่าครองชีพนะสูงถึง96คะแนนนะครับสะท้อนถึงความคุ้มครองการใช้ชีวิตเทียบกับคุณภาพที่ได้รับนะครับนะเรื่องของการพัฒนาและธรรมาภิบาลนี่ได้ถึง84คะแนนนะครับนะนี่จากการจัดลำดับนะครับการพัฒนาประเทศแล้วก็เรื่องของธรรมาภิบาลหลักธรรมต่างๆเนาะนี่ก็อยู่ที่84คะแนนแสดงถึงความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการของภาครัฐนะครับนะในด้านการช่วยเหลือนั่นแหละเนาะนะครับนะส่วนระบบสาธารณสุขนะครับนะด้านสาธารณสุขก็เรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับอยู่ที่79คะแนนนะครับเนี่ยสะท้อนถึงมาตรฐานการรักษาพยาบาลนะครับที่รับการยอมรับในระดับนานาชาตินะครับนี่โอ้ดีจริงๆโรงพยาบาลแล้วก็มีการรักษาหมอดีๆก็เยอะนะครับนะก็เป็นการดูแลเรื่องของสุขภาพนะครับรวมถึงด้านวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณนะครับนี่ได้79คะแนนนะครับนี่นะก็มีการช่วยเหลือนะการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกนะครับนะก็คนต่างชาติก็มาอยู่ประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะครับนะยอมที่จะมาเรียกว่ามาอยู่แล้วก็เรียกว่าเสียชีวิตที่นี่เนาะถ้าพูดตามชาวบ้านซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะก็ได้กล่าวถึงผลการจัดลำดับดังกล่าวนะครับสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลนะครับภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มุ่งยกระดับประเทศไทยนะครับโดยเดินทางขออภัยโดยเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพนะนี่เป็นเรื่องหัวใจหลักเลยทีเดียว
สาหกรรมการแพทย์เป็นหัวใจหลักนะกับผู้เกษียณนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับนะอันนั้นก็เรื่องสุขภาพเช่นกันการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็การแพทย์มูลค่าสูงนะครับควบคู่กับการยกระดับนะครับคุณภาพบริการสาธารณสุขแล้วก็มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็สร้างสุขภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยนะแล้วก็เพื่อรองรับประชาชนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับพร้อมผลักดันให้เกิดเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสุขภาพภูมิภาคนะครับนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีทีเดียวนะการที่จะระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในอันดับ9ของโลกนะครับและอันดับ1ของเอเชียสำหรับการเกษียณและก็สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยทั้งด้านการเรื่องของค่าครองชีพที่คุ้มค่านะด้านคุณภาพชีวิตนะระบบสาธารณสุขและการพัฒนาประเทศที่ได้รับการยอมรับในนานาประเทศนะครับรัฐบาลก็จะเดินหน้าการยกระดับบริการด้านสุขภาพพัฒนาอุตสาหกรรมเวเนสและก็การดูแลผู้สูงอายุพร้อมกับการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตผู้สูงอายุและก็มีการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกสำหรับผู้เกษียณอายุสำหรับการสร้างรายได้ในเรื่องการท่องเที่ยวและสุขภาพแล้วก็มีการเพิ่มการลงทุนแล้วก็มีการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ประชาชนอย่างยั่งยืนนะครับนี่เป็นคำกล่าวของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนานะครับนะก็การเกษียณอายุราชการก็อยู่ที่60นะครับนะส่วนหน่วยงานอื่นก็อาจจะเอกชนก็อาจจะต่ำลงมาหรือเปล่านะครับนะส่วนประชาชนก็อาจจะมีการทำงานนะตลอดชีวิตเกษียณอายุตลอดชีวิตเลยนะครับนะก็ทำงานไปเรื่อยนะ70 80 90นะครับก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับนะสุขภาพต้องมาก่อนก็แล้วกันนะครับกับการดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะครับนะปฏิบัติตามหมอสั่งนะครับนะอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมนะครับสภาพแวดล้อมดีก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงดีนั่นเองนะครับในเรื่องของการจัดโครงการเยาวชนนะสู่มาตุภูมินะครับนี่กระทรวงการพัฒนาและสังคมและความเป็นมนุษย์นี่นะครับนะโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงสู่รากเหง้าเพื่ออนาคตที่มั่นคงนะครับนี่นะก็จะมีการจัดระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้นะเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยที่ได้รับเป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศนะครับได้กลับมาประเทศไทยแล้วก็มีการเรียนรู้รากเหง้าวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับสร้างความผูกพันนะกับประเทศบ้านเกิดนะและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการคุ้มครองเด็กและมีการส่งเสริมเด็กตามหลักอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับรองบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศนะครับรวมทั้งเป็นความร่วมมือที่เกี่ยวกับความเข้มแข็งระหว่างประเทศนะครับและก็เครือข่ายนานาชาติในการร่วมมือสร้างอนาคตที่ดีให้แก่เด็กนะครับซึ่งโครงการสุมาตุภูมินะก็มีการจัดมาแล้ว9ครั้งนะครั้งแรกก็จัดขึ้นมาปี2535นะครับนะก็จัดตัวเรื่องมาจนทุกๆ 3-4 ปีโดยในปีนี้ก็จัดเป็นครั้งที่10นะครับนะมีการเข้าร่วมโครงการจาก19ประเทศนะสุขาประเทศก็จะมีบุตรบุญธรรมจากประเทศแคนาดาออสเตรียนิวซีแลนด์เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์เบลเยียมสเปนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาเยอรมนีฝรั่งเศสฟินแลนด์ออสเตรียอิตาลีสหราชอาณาจักรนะครับไอร์แลนด์และก็ประเทศไทยนะครับนะซึ่งประกอบด้วยครอบครัวบุญธรรมนะครอบครัวบุญธรรมชาวต่างชาติจำนวน93ครอบครัวเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมจำนวน105คนนะครับและผู้แทนหน่วยงานด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจำนวน32คนจาก20องค์กรทั่วโลกนะรวมประเทศไทยด้วยนะครับนี่รวมจำนวนทั้งสิ้นนะครับ311คนตลอดเวลา5วันก็จะมีกิจกรรมการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วก็มีการเข้าเยี่ยมสถานสงเคราะห์เด็กนะครับนะการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมนักกรุงเทพมหานครและก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็การเข้าประชุมนานาชาตินะครับ
ซึ่งการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศนั้นก็เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะครับนะการพัฒนาความร่วมมือในการคุ้มครองเด็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับด้านนางอภิญญาชมภูมานะครับอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนก็เปิดเผยว่าถือเป็นโอกาสที่เด็กที่เด็กไทยจะได้รับการกลับมาเรียนรู้วัฒนธรรมรากเหง้าของตนนะครับและสร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเป็นไทยซึ่งโครงการนี้นะครับนะก็จัดขึ้นนะก็มีการจัดขึ้นเพราะหลายๆครอบครัวก็มีความเชื่อว่าเป็นโครงการที่ดีเพื่อเชื่อมโยงสู่รากเหง้าและก็การได้รับรู้ถึงภาพลักษณ์อัตลักษณ์ของประเทศนะครับนะให้นานาชาติได้รับทราบนะครับแล้วก็ก็ได้บุตรบุญธรรมก็จะได้รู้ถึงที่มาที่ไปของการเกิดนะครับที่ไหนอย่างไรนะซึ่งกิจการเด็กเยาวชนก็ให้ความสำคัญกับสิทธิของการได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดนะเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีกับวิถีชีวิตแบบไทยๆนะครับนะก็จะมีการจัดขึ้นนะครับนะเด็กจะได้เข้าใจนะครับมีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของความเป็นไทยบอกเล่าถึงนะให้ผู้อื่นได้รับทราบนะครับสะท้อนถึงความเป็นไทยนะครับนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับกับการที่จะให้บุตรบุญธรรมนะครับหรือเด็กที่ชาวต่างชาติที่ได้รับเลี้ยงนะครับนะก็กลับมาสู่มาตุภูมินะครับนะกับนะความเป็นอัตลักษณ์ของไทยก็จะได้ซึมซับนะครับว่าเรามาจากไหนอย่างไรนะครับก่อนเข้าสู่ข่าวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะดูทาง Facebook มีข่าวคราวข้อมูลผู้ใดฝากประชาสัมพันธ์มาได้มาทาง Facebook บ้างนะครับนะคุณกมลชนกเย็นถูกใจมาไปแล้วเนาะหมู่17อันนี้อยู่ชุมเห็ดคุณสุเทียนนะครับนี่ฟังอยู่ที่นางรองนะครับวันนี้อยู่เวรนะครับเนี่ยทำงานอะไรเนาะคุณสุเทียนทองคำคุณมันจันทร์ปริธารำนะครับบุญจันทร์ทองสุดอเนกพริกไทยคุณพุทธาสว่างศรีคุณสุรินนะครับนี่คุณสยารักษานรากรจินรำนะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมนะครับมีข่าวคราวก็ฝากประชาสัมพันธ์มาได้นะครับกับรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งข่าวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะบัตรบิรัมก็มีการคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนะโดยวิธีการจับสลากนะไปขึ้นบัญชีสำรองของจังหวัดบิรัมนะผมใช้มาตรการเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมนะครับนี่เมื่อวานนี้เช่นกันที่มีการถ่ายทอดทาง Facebook สวทบิรัมแล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับนะก็มีการจับสลากนะผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้จำนวน200ท่านนะครับนี่เดี๋ยวรายละเอียดก็จะนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังนะครับมีการที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนายเกรียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าการจังหวัดนะพร้อมด้วยปลัดจังหวัดบุรีรัมย์คลังจังหวัดบุรีรัมย์ผู้อำนวยการสถานีวิจัยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์คปภ.จังหวัดนะครับท้องถิ่นจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นสักขีพยานนะครับกับการจับสลากคัดเลือกผู้ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนะเพื่อขึ้นบัญชีสำรองของจังหวัดบุรีรัมย์นะขึ้นบัญชีสำรองนะครับนะขึ้นบัญชีสำรองไว้ก่อนโดยจะการจัดครั้งนี้นะครับนะสืบเนื่องมาจากในช่วงของระหว่างวันที่9ถึงวันที่12มิถุนายนนะที่ผ่านมานี้จังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะเพื่อขึ้นบัญชีสำรองของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ของคลังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะมีผู้สมัครผ่านคุณสมบัติตามประกาศนะให้เป็นผู้สมัครนะครับเป็นผู้สมัครตามประกาศนะครับในรายละเอียดก็เยอะแยะเหมือนกันอยู่ที่ 5,220 คนนะครับนะหรือ 5,220 รายชื่อนี่แหละก็เมื่อวานนี้นะครับนะมีการนำรายชื่อของตัวแทนนะที่ผ่านคุณสมบัตินะมาคัดเลือกโดยวิธีการจับสลากนะของสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์นี่100ใบก็100รายชื่อ100คนนะครับตามโควต้านะครับนะของคลังจังหวัดนี่100คนนะครับนะแล้วก็ของจังหวัดบุรีรัมย์อีก100ใบก็100คน100โควต้านะครับนะซึ่งกระบวนการจับสลากก็นำมาตรการทั้งด้านความปลอดภัยมาใช้รวมถึงการจับสลากคัดเลือกประชาชนตัวแทนมาจับสลากในกล่องใสนะครับเนี่ย
ในกล่องที่ใสๆนั่นแหละนะใส่สลักพิมพ์เขียนชื่อแล้วก็ม้วนๆใส่ลงไปนะครับนี่ 5,220 รายนะครับก็ใส่เข้าไปก็มีการไลฟ์สดผ่าน Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับแล้วก็มีการแชร์ไปใน Facebook ของหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับนะทุกกระบวนการนั้นก็มีความโปร่งใสนะครับเป็นหลักฐานกับการที่จะนำในการที่จะดูได้นะครับซึ่งหลังจากการกระบวนการคัดเลือกนะก็มีการขึ้นบัญชีสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดบุรีรัมย์ในจำนวน100รายนะครับนะของสำนักงานคลังจังหวัดนี่ตามโควต้าก็100รายเช่นกันก็จะประกาศผ่านทางเว็บไซต์นะเว็บไซต์นะครับของจังหวัดบุรีรัมย์ www.buriram.go.th นะครับนะหัวข้อที่เราจะเข้าไปดูก็ที่หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์นะครับนะและเว็บไซต์ของคลังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะที่ www.cgd.go.th/cs/brm นะครับนะก็หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดนะโดยบัญชีสำรองจะมีกำหนดขึ้นไว้อยู่ที่2ปีนะครับ2ปีก็ถ้าไม่ได้มีการเรียกมีการนำมาก็เรียกว่ามันเป็นตัวแทนก็จะหมดสิทธิ์ไปนั่นเองนะจะมีการคัดเลือกใหม่นะหากตรวจสอบพบภายหลังขาดคุณสมบัตินะครับนี่ข้อต่อมาก็บอกหากตรวจสอบพบขาดคุณสมบัติตามประกาศของจังหวัดบุรีรัมย์หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขนะที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดจังหวัดบุรีรัมย์และสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะตัดสิทธิ์รายชื่อนะกับการขึ้นบัญชีสำรองโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะนะก็ตัดสิทธิ์ยังไงก็เราก็อุทธรณ์ไปเนาะนะครับว่าเราสงสัยประการใดทำไมตัดสิทธิ์ฉันก็ว่ากันไปนะครับนะก็เรื่องของกลุ่มรายชื่อก็มี2กลุ่มนะครับนะก็รายชื่อของกลุ่มคลังจังหวัดกับของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะก็200สิทธิ์นั่นเองนะครับข่าวต่อมานะครับนะแล้วก็ชาติบุรีรัมย์ก็ร่วมกิจกรรมพอสวกับโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนนะเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนบ้านขว้าวนะตำบลพระเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ชาติจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับหน่วยงานราชการนะครับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวนะครับกับโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขวิถีใหม่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจัดกิจกรรมบอกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่11ประจำปี2019นะครับนะแพทย์หญิงนัตดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นางเยาวพันธ์พนชัยนะรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะครับโดยมีการให้บริการประชาชนอย่างครอบคลุมนะครับอย่างอาทิเช่นในเรื่องของการตรวจรักษาโรคทั่วไปนะครับนะบริการทันตกรรมนะครับนะบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะเวชจะฟื้นฟูนะครับนี่ก็เห็นมีประชาชนไปเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ยังมีการมอบยาพระราชทานแก่โรงเรียนและชุมชนมอบถุงยางชีพเครื่องนุ่งห่มจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบหนังสือเพื่อใช้ในห้องสมุดมอบพันปลานะครับนี่จากการประมงเนาะรวมถึงการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานราชการต่างๆและการให้บริการให้คำปรึกษาให้แก่ประชาชนนะครับจากหน่วยงานต่างๆนะครับนะรับที่เปิดกิจกรรมได้รับเกียรติจากนายคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าการจังหวัดนะเป็นประธานพร้อมด้วยนายแพทย์ยุทธนาสุริยะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นายมนูศักดิ์นามประเทืองนายอำเภอคูเมืองนะครับนางพัทยานามประเทืองนายยกกิ่งกาชาดจังหวัดคูเมืองนะครับนะรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษาสมาชิกแม่บ้านมหาไทยประชาชนจำนวนมากและเข้าร่วมอย่างคึกคักเลยทีเดียวกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นนะครับของเหล่ากาชาดบุรีรัมย์และหน่วยงานภาครัฐในการดูแลสุขภาพและคุณภาพของชีวิตประชาชนพร้อมกับสร้างรอยยิ้มความสุขให้แก่ชุมชนอย่างแท้จริงนะครับนี่ก็เป็นการจัดในทุกๆเดือนนะนะบางเดือนอาจจะมีการจัด2ครั้งนะครับนะอาจจะยกยอดจากเดือนก่อนที่มาจัดนะครับนะก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนนะที่อาจจะมีผลกระทบนะครับในเรื่องของสุขภาพเรื่องของ
การทุรกันดาร นะครับกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนนั่นเองนะมาถึงพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ตรวจติดตามการประเมินผู้ผลิต GI นะผ้าไหมมัดหมี่ผ้าสิ้นตีนแดงบุรีรัมย์นะปี2019นะครับเมื่อวานนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในฐานะคณะกรรมการระดับพื้นที่ภายใต้คณะกรรมการควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยหรือ GI นะครับนะได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจติดตามและการประเมินคุณภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการผ้ามัดหมี่ผ้ามัดหมี่สิ้นตีนแดงบุรีรัมย์นะครับนี่รวมทั้งสิ้น37รายระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่1กรกฎาคมนะครับนะในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์การตรวจติดตามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะต่ออายุการรับรองนะครับต่ออายุการรับรองผู้ผลิตผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI นะครับเนี่ยสัญลักษณ์ GI ของบุรีรัมย์นะครับและมีการประเมินคุณภาพมาตรฐานการผลิตการจำหน่ายให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดนะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคยกระดับผ้าไหมมัดหมี่ผ้าสิ้นตีนแดงบุรีรัมย์ให้คงคุณค่าและเอกลักษณ์ทางภูมิศาสตร์นะครับหลังจากการตรวจติดตามนะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ก็จะมีการสรุปรายชื่อผู้ผ่านประเมินเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาให้มีความเห็นชอบนะครับนะก่อนนำส่งกรมทรัพยากรก่อนนำส่งทรัพย์สินส่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่ออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI ต่อไปนะการดำเนินการครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการที่จะรักษามาตรฐานคุณภาพของผ้ามัดหมี่ผ้าสิ้นตีนแดงบุรีรัมย์นะครับซึ่งถือเป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นนะที่มีชื่อเสียงนะครับที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเลยทีเดียวเป็นสิ่งที่สร้างรายได้และความภาคภูมิใจแก่ชุมชนของจังหวัดบุรีรัมย์อย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของผ้าไทยนะก็สวมใส่ผ้าไทยนะครับนะสัปดาห์หนึ่งละครั้งก็เป็นการดีนะครับกับการร่วมกันใช้ผ้าไทยนะครับนะอนุรักษ์ผ้าไทยแล้วก็ภูมิใจใช้ผ้าไทยนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับมาถึงตลาดนัดสามเกลือนะครับนี่เนาะตลาดนัดสามเกลือเป็นยังไงนะขอเชิญทุกคนนะครับนะทุกท่านเลยทีเดียวชมชิมช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้า GI สินค้าเกษตรมูลค่าสูงนี่ก็บอกมีเรื่องของทุเรียนอินทผลัมโคขุนเห็ดโคนญี่ปุ่นนะข้าวโพดหวานนะครับนะข้าวนกกระเรียนข้าวดินภูเขาไฟนะข้าวดินภูเขาไฟ GI นะครับผ้าสิ้นตีนแดง GI นะนี่ครับนี่ก็จะมีสินค้าราคาพิเศษทุกวันเลยเวลา11นาฬิกาถึง11นาฬิกาตั้งแต่เวลา11นาฬิกานะครับนะไข่ไก่ฟองละบาทว่างั้นนะโอ้ตรงไหนเนาะนี่นะข้าวสารกิโลละ20บาทนะครับถูกลงนะครับนี่แต่ใช้ไทยพัดด้วยก็คงจะถูกลงไปอีกมั้งนะครับนะอยู่ในโครงการหรือเปล่าไม่แน่ใจซื้อครบ200บาทนะครับรับถุงผ้าลดโลกร้อน1ใบนะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับช้าอดไปไม่ทันก็อดว่างั้นนะครับนะพบกันวันที่9ถึงวันที่10กรกฎาคมนี้นะครับนะเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาถนนหลักเมืองนะด้านหน้าสปก.ด้านหน้าสปก.ยาวไปจนถึงสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่นะก็ตรงถนนหลักเมืองนะครับนะไปที่ถนนหลักเมืองนะครับนะก็จัดงานโดยหน่วยงานสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะก็เชิญทุกท่านนะครับนี่ไข่ไก่ฟองละบาทว่างั้นข้าวสารกิโลละ20นะซื้อครบ200นี่มีถุงให้ด้วยว่างั้นนะครับนี่ถุงลดโลกร้อน1ใบก็อาจจะเป็นถุงใส่ของอะไรเนาะนะครับนะใส่กลับบ้านนะก็ซื้อให้เกิน200ก็แล้วกันจะได้ถุงไปด้วยก็แล้วกันนะวันที่9ถึงวันที่10กรกฎาคมนี้นะครับนะที่ถนนหลักเมืองนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์นะอยู่ทางด้านหน้าสปก.นะครับนี่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะก็จัดโดยหน่วยงานสังกัดในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับทาง Facebook มีเพิ่มเติมไหมครับคุณอภิรักษ์แสงฮิรันนะครับสวัสดีเช้ารับฟังจากหอกระจายข่าวบ้านข้าวหมู่5ตำบลสะเดาเนาะเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายฝนตกเล็กน้อยนะครับ
ขอบคุณผู้อำนวยการส่งเสริมสุขภาพบ้านข้าวพร้อมทีมพยาบาลนะครับและประธานอสม.ที่ได้รับมอบอุปกรณ์ตรวจวัดสุขภาพมาและเปิดสถานีสุขภาพอีก4จุดนะของตำบลสะเดาตำบลสะเดาโรงเรียนวัดน้ำไหลแล้วก็วัดน้ำไหลด้วยวัดจอมประสาทนะพุทธอุทยานเขาคอกนะครับนี่ก็เปิดจุดเรียกว่าจุดสถานีสุขภาพนะเพิ่มอีก4จุดนะครับเนี่ยก็เป็นการดีนะครับกับการดูแลสุขภาพนะครับของทางทีมงานอสม.ตปสต.นะครับนะเรื่องสุขภาพต้องมาก่อนนะครับกับการดูแลแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านนะครับนะเรื่องมาราธอนนะครับนี่ใกล้วันมาแล้วนะแต่อีกหลายเดือนเหมือนกันนะก็จะมีการรับสมัครก่อนช่วงนี้นะครับกับการเตรียมความพร้อมบุรีรัมย์มาราธอน2027นะประสานต่อความสำเร็จออนไซต์ฟีเวอร์ลุ้นการ์ดทองคำแท้ฉลองปีที่11นะครับนี่นะครับรวมมูลค่าอยู่ที่ 100,000 บาทว่างั้นนะสานต่อกระแสตอบรับนะครับจากปีที่10นะเปิดรับสมัครนักวิ่งแบบออนไซต์เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นผู้สมัครตามโควต้าและผู้สมัครเต็มโควต้านะจะสร้างปรากฏการณ์งานแถลงการแถลงข่าวการแข่งขันวิ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับล่าสุดบุรีรัมย์มาราธอนพรีเซนเต็ดบายน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะก็เตรียมจัดงานแถลงข่าวสู่ศตวรรษสู่ทศวรรษนะครับที่2อย่างยิ่งใหญ่ในวันอังคารที่21กรกฎาคมนี้นะครับที่เดอะสตอรี่สแควร์ชั้นจีที่เดอะที่เดอะสตอรี่สแควร์ชั้นจีชั้นจีวันเนาะแบงคอกกรุงเทพมหานครนู่นนะครับจัดที่กรุงเทพมหานครพร้อมเปิดรับสมัครแบบออนไซต์จำนวน 2,000 สิทธิ์นะว่างั้นนะครับนี่จัดกิจกรรมพิเศษลุ้นรับการ์ดทองคำแท้ BRM ปีที่11ลุ้นลิมิเต็ดเอดิชั่นรวม11รางวัล นะครับนะมูลค่าอยู่ที่ 100,000 บาทนะพร้อมลุ้นรับเสื้อสิทธิ์ลิขสิทธิ์บุรีรัมย์นะครับมาราธอน2027สำหรับผู้โชคดีก่อนเปิดรับสมัครออนไซต์วันที่25ถึง26กรกฎาคมนี้นะครับความเคลื่อนไหวนะครับบุรีรัมย์มาราธอน2027Presented by น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะสุดยอดไนท์รันอันดับ1ของประเทศไทยนะเป็นไนท์รันก็คือกลางคืนและกำหนดหมายสำคัญของนักวิ่งจากทั่วโลกที่ถูกยกให้เป็นสวรรค์ของนักวิ่งด้วยมาตรฐานสูงสุดระดับโลกนะที่นักวิ่งสามารถที่จะทำสถิตินะครับเรียกควอลิฟายในงานวิ่งนะครับระดับตำนานได้ทั่วโลกแล้วก็จัดครั้งที่11นี้ก็การันตีความสนุกอย่างยิ่งใหญ่ในทุกมิตินะครับกำหนดจัดขึ้นนะครับนี่จะมีการจัดวิ่งนะครับมาราธอน2027นี่นะครับวันที่23มกราคม2070ขออภัย2570นะครับนะก็ปีหน้าเนาะนะครับปีหน้าก็จัดเตรียมนะครับ4ระยะการแข่งขันเหมือนเดิมนะครับนี่กับมาราธอนนะครับ 42.195 กิโลเมตรนะครับ5มาราธอนก็ 21.1 กิโลเมตรนะครับไม่นี่มาราธอนก็10กิโลฟันดันน้อยหน่อยเนาะนะสำหรับนักวิ่งใหม่หรือนักวิ่งที่อาจจะต้องการเพื่อสุขภาพก็4กิโล4.554 กิโลนี่นะครับนะก็ร่วมรับสมัครได้นะครับนะซึ่งนายโชติชนกชิดชอบผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอนเปิดเผยว่าหลังจากการเปิดรับสมัครแบบออนไซต์ในปีที่ผ่านมานะครับได้รับการตอบรับอย่างเกินคาดตามเกินความคาดหมายว่างั้นปีนี้ก็ฝ่ายจัดการแข่งขันก็จะสานต่อความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิ่งทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่นะครับนะได้รับสมัครกันกับการแข่งขันการเปิดรับสมัครออนไซต์พร้อมร่วมกิจกรรมพิเศษสำหรับของการสัมผัสกับบรรยากาศของบุรีรัมย์นะครับมาราธอนนะครับนะภายในงานนะครับยังมีพิธีเปิดนะยังมีพิธีเปิดตัวการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน2027นะยังเป็นทางการสู่สวรรค์ขออภัยสู่ทศวรรษที่2แล้วมีการเผยรายละเอียดการแข่งขันประจำปี2570นะการเป็นตัวทีมเอาชนะความมืดนะที่วิ่งฝ่าความสว่างว่างั้นนะก็จะวิ่งกลางคืนเนาะวิ่งทั้งผ่านช่วงมืดก็จะมีไม่มีความสว่างในช่วงไม่มีสแตนเชียร์ต่างๆเนาะก็จะมีเอาชนะความมืดวิ่ง
นะเอาชนะความมืดแล้วก็วิ่งฝ่าความสว่างว่างั้นนะก็มีการเปิดตัว Official Race Park 2027นะไปที่มอบเงินสนับสนุนด้านการกีฬานะครับนะแล้วก็การแพทย์แก่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะครับอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับสำคัญก็คือการเปิดตัวทีมประจำปีนะครับเอาชนะความมืดเอาชนะความมืดมิดนะนะผมอ่านตกไปเอาชนะความมืดมิดนะวิ่งฝ่าความสว่างนะเอาชนะความมืดมิดวิ่งฝ่าแสงสว่างนะครับนะที่จะเปลี่ยนบรรยากาศของบุรีรัมย์มาราธอนให้เต็มไปด้วยสีสันและแสงสีของนีออนนะครับตั้งแต่การออกแบบเสื้อนะครับการแข่งขันนะแล้วก็เสื้อฟินิชเชอร์นะเหรียญรางวัล นะครับแล้วก็องค์ประกอบการตกแต่งภายในงานนะครับนะตลอดจนบรรยากาศในการแข่งขันที่จะถูกเนรมิตขึ้นให้อยู่ภายใต้คอนเซปต์เดียวกันนะครับนะเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักวิ่งตลอดทั้งเส้นทางนะครับงานแถลงข่าวก็จะจำลองบรรยากาศวันแข่งขันมาราธอนนะครับมาไว้ใจกลางกรุงเทพมหานครนะด้านกองเชียร์บุรีรัมย์มาราธอนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรายการพร้อมนักวิ่งแฟนซีนางฟ้านักวิ่งนะอินฟลูเอนเซอร์นะครับนะอ่านเป็นภาษาเอ็กเซนต์นิดหน่อยอินฟลูเอนเซอร์สายวิ่งของสุขภาพรวมถึงสายมวลชนจากทั่วประเทศนะครับคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานประมาณ 2,000 คนนะครับตอกย้ำการเป็นการแถลงข่าวของการวิ่งการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับนะก็วิ่งไนรันนะครับนี่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนอกจากนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันนะยังเตรียมกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ที่สมัครแบบออนไซต์โดยผู้สมัครทุกคนจะมีสิทธิ์ลุ้นรับการ์ดทองคำแท้ BRM ปีที่11 Limited Edition รวม11รางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาทนะครับพร้อมลุ้นรับเสื้อลิขสิทธิ์บุรีรัมย์มาราธอนนะครับสำหรับผู้โชคดีภายในงานนะครับโดยการเปิดรับสมัครผู้ที่จะมีการจัดขึ้นวันที่21กรกฎาคมนี้นะครับนะ The Story Square ชั้น G1 Bangkok กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ก็จะจัดอยู่เวลา 10:00 นถึง 16:00 นนะครับนะวันที่21นะครับกับการจัดแถลงข่าวนะขณะที่การแถลงข่าวก็จัดเวลา 13:00 นถึง 15:00 นนะครับนี่นะสองช่วงเนาะมี2ช่วงนะครับก่อนจะมีการเปิดรับสมัครนะครับนี่25กรกฎาคมนะครับสำหรับนักวิ่งเก่านะรับสมัครอยู่2วันนะครับนักวิ่งเก่าก็จะมีการรับสมัครทางออนไซต์วันที่25กรกฎาคมนะครับแล้วก็นักวิ่งเก่าเนาะนักวิ่งใหม่นี่ก็26กรกฎาคมนะครับนะก็ผ่านเว็บไซต์มาราธอนบุรีรัมย์มาราธอนนะครับนะก็เชิญชวนทุกท่านนะครับสำหรับนักวิ่งเก่านักวิ่งใหม่นะก็เชิญชวนทีเดียวนะครับกับการแข่งขันมาราธอนซึ่งเป็นก็เรียกว่าเป็นงานสำคัญนะครับนะของบุรีรัมย์เรานะครับกับการที่จะต้อนรับนักวิ่งจากต่างประเทศทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับนะกับสีสันแฟนซีมากมายเลยทีเดียวนะครับเหลือเวลาประมาณ2นาทีนะครับข่าวยังเหลือหลายข่าวดูทาง Facebook นะครับนะมีเพิ่มเติมไหมคุณสนั่นสวัสดีเยี่ยมชาวครับอำเภอกระสังฝนตกติดต่อกัน 3-4 วันแล้วนะครับไม่หนักนะพอให้ดินในข้าวมีความชุ่มชื้นดีนะครับจะกระพงเจนถูกใจนะครับสวัสดีเยี่ยมเช้าฟังหอกระจายข่าวหมู่17ตำบลชุมเห็ดเสียงดังชัดเจนครับขอบคุณเลยทีเดียวคุณจิรวัตรสีมาแก้วนะสวัสดีเยี่ยมเช้าเช่นกันนี่ฟังทางตำบลโคกสะอาดหมู่1นี่ฟังทางบ้านผู้ใหญ่สงกรานเนาะโสภาเปิดให้ฟังว่างั้นนะดีมากเลยทีขอบคุณท่านผู้ใหญ่ด้วยเนาะนะครับผู้ดูแลหอกระจายข่าวคุณกิติสาวงคำนะครับคุณทัพปักชูปักภูจกังนะครับนะประมาณนี้เนาะนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับกับหอกระจายข่าวนะทุกหมู่บ้านที่ร่วมเปิดนะครับแล้วก็ทาง Facebook สทวิรัมกรมชัสพันธ์แล้วก็ทางสถานีสทของเรานะครับนะความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับกับการร่วมรับฟังผ่านคลื่นนะก็รับฟังชัดเจนอย่างไรไม่ชัดเจนอย่างไรก็สามารถโทรประสานติดต่อทางสทเราได้นะครับ0926633523นะครับแจ้งผลการรับฟังได้ตลอดช่วงของเวลาราชการนะส่วนช่วงกลางคืนอาจจะนะมีการพักผ่อนเนาะก
็สถานีเราเปิดตั้งแต่เวลาตีห้าครึ่งนะครับขออภัยตีห้าจนถึง24นาฬิกานะครับนะก็ตั้งแต่ตีห้าจนถึงเที่ยงคืนนั่นแหละนะครับในทุกๆวันนะครับการที่จะนำข่าวสารข้อมูลต่างๆนะผ่านทางสื่อไม่ว่าจะเป็นทางเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ทางสทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ก็คือทาง 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับนะผ่านข่าวต่างๆนะในช่วงของรายการต่างๆนะครับกับรายการหมดเวลานะครับจะเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับรายการเล่าเรื่องเมืองแปะนะก็จะพบกับหน่วยงานราชการมานำข่าวสารข้อมูลสู่ท่านผู้ฟังนะครับกับผมฤทธิชัยคนประโคนจากกันไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288เสียงเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนบริดจ์วันพรุ่งนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจ
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านในประเทศกาตาร์ดำเนินไปในทิศทางที่ดีมากศึกฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษเอาชนะดีอาร์คองโก2ประตูต่อ1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288พร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารายละเอียดรายมาตรา
2: สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวาระที่1ขั้นรับหลักการเป็นวันสุดท้ายโดยตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขณะที่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ทยอยชี้แจงและตอบข้อซักถามของสมาชิกตามลำดับนายรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้สรุปภาพรวมการอภิปรายตลอด3วันที่ผ่านมาว่างบประมาณปี2570ควรเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมเสนอให้ปฏิรูประบบงบประมาณและการใช้จ่ายเงินแผ่นดินทั้งระบบเพิ่มความโปร่งใสในการจัดทำงบประมาณกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นรักษาวินัยการเงินการคลังและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นของประเทศขณะเดียวกันได้วิพากษ์วิจารณ์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลว่าในหลายด้านยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศและขาดความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
3: ท่านประธานครับนั่นคือทั้งหมดที่ผมคาดหวังอยากจะเห็นจากการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ครับว่ามันจะช่วยสร้างความหวังสร้างความมั่นคงสร้างอนาคตให้กับประชาชนในชาตินี้อย่างไรแต่ก็ต้องยอมรับตามข้อเท็จจริงครับ3วันที่ผ่านมาผมไม่เห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นเลยงบประมาณฉบับนี้มันไม่ได้เป็นงบประมาณที่ตอบโจทย์วิกฤตการคลังไม่ได้เป็นงบประมาณที่ลงทุนกับอนาคตของประเทศไม่ได้เป็นงบประมาณที่มองเห็นคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างดีเพียงพอครับ
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570พร้อมชี้แจงว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งแก้ปัญหาค่าครองชีพและผลกระทบจากวิกฤตพลังงานควบคู่กับการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจเติบโตเกินร้อยละ3และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีผ่านการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Data Center และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับวินัยการคลังและความโปร่งใสในการจัดทำงบประมาณ
4: แม้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จะอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่มีอยู่อย่างจำกัดรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับประชาชนและผลประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญครับที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับเครื่องมืออื่นๆที่ผมได้กล่าวไปแล้วในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตความมั่นคงของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเพื่อให้เกิดผล